0: ค่ะส่วนทาง Facebook Fanpage MCOT News FM 100.5 เกือบหลับแต่กลับมาได้เพราะว่าหลุดไปนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณหลุดทุกวันเออเนาะอยากจะให้สมูทราบรื่นตลอดจนจบเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาชมกันใหม่ได้นะคะมีคุณ
1: ครับ
0: สันกาหรือสง่าคะที่ฉันขอไป SANGA สวัสดีครับแล้วก็มีคุณหมูนะคะคุณเสือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาตั้งแต่6โมงเช้าขอบคุณทุกท่านค่ะเอาละในช่วงนี้เรามาดูสถานการณ์การเมืองของที่ฟิลิปปินส์กันเพราะว่าลูกสาวของคุณโรดริโกดูเตเต้ก็คือคุณซาร่าดูเตเต้นะชื่อของเธอก็อยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่เริ่มจะมีวิวาทะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างตัวเธอเองซึ่งรับบทบาทเป็น VP เป็น Vice President รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นะคะก็ดูตึงเครียดค่ะกับคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะคะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความตึงเครียดต่างๆเกิดขึ้นนะคะล่าสุดทางสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ค่ะได้ลงมติถอดถอนคุณซาร่าดูเตเต้เป็นครั้งที่2นะคะส่งผลให้เส้นทางสู่การชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2028เนี่ยต้องเผชิญกับแรงสะเทือนครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะการลงมติเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีการส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะและหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ภริยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภาเนี่ยมีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส์
0: ใช่ค่ะ ยังไงนะ
1: ก็เรียกว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานานี่นะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ก็บอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขา
1: ค่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนในสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,600,000 คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชากรพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในสังคมจีนครับ
0: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้

0: ันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
0: ก็พัฒนาอยู
1: ่ในช่วงหน้าฮะก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาคเนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะ Uncle นะคะแต่ว่ามันคืออะไร

0: คะมีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
1: ทางคอสในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี้คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีพิพาทจะต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ถือว่าอังคอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทตลอดเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคอสทั้งสิ้นครับ
2: ท่านครับแล้วอย่างอังคอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
1: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกไอ้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยปณิปนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับอันหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนก็ฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้สองลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมภาคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันนึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนึงแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันนึงและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันนึงก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
0: ค่ะพูดค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
1: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
0: การประนอมภาคบังคับถ้าหาก

0: ไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
1: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะกำหนดไหลทวีปกันนะครับมีทั้งเส้นเมอร์เดียนเส้นเอควิดิสแตนก็ภาษาไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะที่คือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมอาจจะไม่หมายไหมก็ว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์เพราะต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับไหลทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังครอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
0: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
1: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
0: ่
1: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการตอนนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถยุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่างนี
2: ่ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคลอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
1: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีและวิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้นเอ็มยูสี่สี่ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมเอ็มยูสี่สี่หรืออะไรก็ได้หรือทำเอ็มยู

0: คือฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกอร์เขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติอย่างความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนนึงอีกส่วนนึงยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าได้ก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
2: อยากกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรที่ในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารด้วยนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอของอังคอสนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
1: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: คร
1: ับ
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ก็
2: เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
1: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้4แสนล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด2แสนล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์ส่องล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจงจำเป็นออกพรกกู้เงิน4แสนล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อเจาะพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรกกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้ 2 แสนล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ 2 แสนล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแม้ไปจำศีลมาจันทร์ส่องล่าคึกทักษิณดีด้าหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องล่าคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไล EM ทันทีขีดเส้น

0: ห้ามออกนอกจังหวัดและรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายเก่าพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอ2เงื่อนไขชักกระตุกกลับสังเตยาวค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝ้าของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพ.ร.ก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราดทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน200,000,000 บาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพ.ร.ก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมาธิการวิสามันเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC กับแลนด์บริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ความจริงร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะ ภูมิใจไทยทิ้งแลนด์บริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสวจี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจงผ่านเพจแลนด์บริดจ์ไม่เกี่ยวพ.ร.บ. SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOUCC ทั้งสองฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียศักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่าง

0: ชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพะงันที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพะงันกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพะงันสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกรงอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะเครียดจัดและปฏิเสธการรับประทานอาหารมาต่อเนื่องรวม3วันจนกำลังเข้าสู่วันที่4นะครับโดยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกรงในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือและก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกรงช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่มินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอา

0: ยาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายสารเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกกระเริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
2: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนต

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึง40%นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปรียดไฟทาง 800,000 ดวงครับ
1: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิด10ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกลายเสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกกองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำยังไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพรบ SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพรบ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้1ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี2ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ3ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสู่อุทยานแห่งชาติเวียงโกไสทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดันพุ่งฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่า

0: ยังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินบกหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทย
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์

0: ะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้น
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ทักทายกันในช่วงเช้าครับคุณฟังครับสวัสดีในชั่วโมงแรกขอต้อนรับเข้าสู่อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับ OC จากเรียนกิจรายงานตัวในชั่วโมงแรกกับเพลงเพราะแบบนี้มีทั้งใหม่และเก่าปะปนกันไปครับเริ่มต้นวันทำงานในชั่วโมงนี้กับเพลงเพราะๆอสมทอุบลราชธานีครับ

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างอะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่ง

ช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP 67ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้หลายคนออกบ้านตั้งแต่เช้ามืดบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลับบ้านมาอีกทีก็มืดค่ำดึกดื่นกันแล้วไม่นำซ้ำบางคนเนี่ยต้องออกไปทีหลายๆวันด้วยซ้ำไปเป็นห่วงบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนมีอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านบางคนฝากลูกเด็กเล็กเล็กแดงเอาไว้ที่บ้านให้คุณปู่คุณย่าช่วยดูแลหรือคุณตาคุณยายช่วยดูแลใช่ไหมล่ะจะคุยกันทีก็ต้องวิดีโอคอลคุยกันบางทีบางครั้งคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกทางด้านการรับสายหรือวิดีโอคอลคุยกันใช่ไหมครับเรามีกล้องวงจรปิดที่สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้กับคนที่บ้านง่ายๆแบบนี้มาฝากกันครับจะฝากบ้านไว้กับใครดีวันนี้ขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับเป็น CCTV กล้องวงจรปิด360องศาที่สามารถติดตั้งได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างครับหรือไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่ากล้องตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยขอเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูที่บ้านของคุณจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานก็เปิดดูได้จะไปเที่ยวไปประชุมไปสัมมนาไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็เปิดดูที่บ้านได้แบบความชัดระดับ 4K ครับ 4K เลยนะและยังซูมได้ถึง5เท่าครับหากเป็นเวลากลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไฟน์ฟาเรดแม้จะอยู่ในที่มืดจะอยู่กลางวันกลางคืนก็จับภาพได้ชัดเจนครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลคุยกันเลยแล้วครับจะถามลูกถามหลานส่องผู้สูงวัยอันนี้ก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือครับคิดว่าหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดครับฟังก์ชันกล้องตัวนี้เหลือล้นจริงๆหมุนรอบบ้านได้ซ้ายขวาได้มากถึง355องศาเงยขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็เอาอยู่สามารถดูรอบบ้านได้เลยครับนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะส่งแจ้งสัญญาณเตือนไปที่มือถือท่านทันทีหากมีอะไรผิดปกติก็จะมีไซเรนดังขึ้นที่ตัวกล้องด้วยนะครับจะซื้อไปติดที่บ้านก็สะดวกจะติดนอกบ้านก็สบายกล้องตัวนี้กันน้ำฝนระดับ IP66 แม้จะอยู่บนหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องเองรองรับเมมโมรีได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆ30วันครับและโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ฟรีครับ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-COT Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz M-COT Radio Network

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลงไปด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP 67ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

1,500 บาทตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์ 2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้หลายคนออกบ้านตั้งแต่เช้ามืดบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางกลับบ้านมาอีกทีก็มืดค่ำดึกดื่นกันแล้วไม่นำซ้ำบางคนเนี่ยต้องออกไปทีหลายๆวันด้วยซ้ำไปเป็นห่วงบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนมีอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านบางคนฝากลูกเด็กเล็กเล็กแดงเอาไว้ที่บ้านให้คุณปู่คุณย่าช่วยดูแลหรือคุณตาคุณยายช่วยดูแลใช่ไหมล่ะจะคุยกันทีก็ต้องวิดีโอคอลคุยกันบางทีบางครั้งคนแก่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกทั้งด้านการรับสายหรือวิดีโอคอลคุยกันใช่ไหมครับเรามีกล้องวงจรปิดที่สามารถวิดีโอคอลคุยกันได้กับคนที่บ้านง่ายๆแบบนี้มาฝากกันครับจะฝากบ้านไว้กับใครดีวันนี้ขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ครับเป็น CCTV กล้องวงจรปิด360องศาที่สามารถติดตั้งได้เองโดยที่ไม่ต้องเรียกช่างครับหรือไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะว่ากล้องตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยขอเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดู

0: ที่บ้านของคุณจากที่ไหนก็ได้จะอยู่ที่ทำงานก็เปิดดูได้จะไปเที่ยวไปประชุมนะไปสัมมนาไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็เปิดดูที่บ้านได้แบบความชัดระดับ 4K ครับ 4K เลยนะและยังซูมได้ถึง5เท่าครับหากเป็นเวลากลางคืนก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไฟน์ฟาเรดแม้จะอยู่ในที่มืดจะอยู่กลางวันกลางคืนก็จับภาพได้ชัดเจนครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนวิดีโอคอลคุยกันเลยนะครับจะถามลูกถามหลานส่องผู้สูงวัยอันนี้ก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือครับคิดว่าหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดครับฟังก์ชันกล้องตัวนี้เหลือล้นจริงๆหมุนรอบบ้านได้ซ้ายขวาได้มากถึง355องศาเงยขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็เอาอยู่สามารถดูรอบบ้านได้เลยครับนอกจากนี้กล้องตัวนี้ยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็จะส่งแจ้งสัญญาณเตือนไปที่มือถือท่านทันทีหากมีอะไรผิดปกติก็จะมีไซเรนดังขึ้นที่ตัวกล้องด้วยนะครับจะซื้อไปติดที่บ้านก็สะดวกจะติดนอกบ้านก็สบายกล้องตัวนี้กันน้ำฝนระดับ IP66 แม้จะอยู่บนหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องเองรองรับเมมโมรีได้ถึง128จิกบันทึกได้ยาวๆ30วันครับและโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ฟรีครับ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทรไปที่02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่นะครับสินค้ามีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทครับ
1: ได้เวลาส่งคุณฟังข่าวกันก่อนแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราพักไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวไทยในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วเราก็จะกลับมาอัปเดตเพลงกันต่อในช่วงหน้า

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือ

0: เรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมาย Fast Track ของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถม ่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้ง

0: เพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107 MHz MCOT Radio Network
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์ท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรค

0: นั้นได
1: ้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

เอาละครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2หลังข่าวจากสำนักข่าวไทยครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในช่วงเวลา 9:00 น.มีทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าสลับผัดเปลี่ยนกันไปครับคุณผู้ฟังมีเพลงเพราะเพลงที่คุณรีเควสเข้ามา0454350074เพลงที่คุณเลือกเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอสมทอุบลราชธานีครับใครอยากฟังเพลงไหนเลือกเข้ามาได้เลย OC อยู่เป็นเพื่อนคุณในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับกับเพลงเพราะและช่องทางที่คุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ

มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันเหมือนเดิมนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงหน้าฝนแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้หน้าหนาวแบบนี้ทุกฤดูครับยุงชุมเป็นพิเศษครับบ้านเราเมืองเราเมืองไทยของเรานี่ยุงเยอะครับยิ่งใครที่ติดคลองติดน้ำคำอย่างนี้เนี่ยโอ้โหยุงนี่ไม่ต้องห่วงเลยชุมแบบชุมชุมนะครับและใครที่เสี่ยงโดนยุงกัดก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดไข้เลือดออกโรคมาเรียหรือว่าโรคเท้าช้างเป็นต้นนะครับใครถ้าเกิดในครอบครัวเราเป็นสักคนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็น

พ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่ในครอบครัวถ้าเกิดเป็นขึ้นมานะงานหยาบเลยแหละครับทีนี้ต้องหาเงินเสียเวลารักษานะครับเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินจะดีกว่าไหมที่เกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะคอยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆครับแค่เสียบปลั๊กจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงๆนะครับเป็นตัวดึงดูดเขาเรียกดึงความสนใจของยุงให้ลอยเข้ามาใกล้ๆและจะถูกพัดลมในเครื่องดูดลงไปครับไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกเพราะว่าตัวตะแกรงกรองเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ปลอดภัยครับช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี้เท่านั้นสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงรับไปเลย1เครื่องพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทนะต่อ1เครื่องนะแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็นร้อยสายแรกแล้วก็รับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงพกพาอีก1เครื่อง690บาททั้งหมดรวมแล้ว 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายเพียงแค่990ใช่แล้วนะ990บาทเท่านั้นเองโทรไปที่026660008ครับ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเล็กนะครับสินค้าเขารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีครับแบบนี้มีเอาไว้ดีกว่าไม่มีนะครับมีติดบ้านเอาไว้ได้ใช้แน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านด้วยช่วยเซฟคนในบ้านช่วยเซฟค่ารักษาคนในบ้านป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดครับ

เอาละครับได้เวลาถึงผู้สนับสนุนรายการกันแล้วนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้สำหรับใครที่มีคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็คงไม่สะอาดนะครับแถมต้องลากสายยางไกล

ใจวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอเสนอนี่เลยอัลตร้าโพไซดอน90บาร์ครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้เลยครับหรือจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆที่มาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวเดียวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมในตัวหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดไปเลยครับยังมีกระเป๋าแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์ครบชุดครับราคา 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็กระเป๋านะเพิ่มเติมกระเป๋าไปเลยวันนี้แบบฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมๆแล้วก็ 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังได้รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรได้เลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับไอออนโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวรีบโทรกันได้เลยครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืน M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz M-Cot Radio Network
7: ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กันด้วยครับคุณผู้ฟังครับฟังเพลง

ด้วยขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการไปด้วยสาระดีๆที่จะมาฝากกันในช่วงนี้ยิ่งใครที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมณตอนนี้เนี่ยนะฟังให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่บ้านไม่สว่างอ่ะหน้าบ้านไม่สว่างไฟทางเข้าบ้านไม่สว่างสามแยกหน้าบ้านหลังบ้านไม่สว่างถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตอนนี้นะครับมืดมองไม่เห็นแสงสว่างไม่เพียงพอเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดบางทีบางคนอยากจะเดินสายไฟต่อไปให้มันสว่างให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสายไฟที่ต้องเดินแน่นอนเสียค่าไฟเพิ่มด้วยแล้วยิ่งช่วงไฟแพงแบบนี้โอ้โหเอาละครับไม่ต้องเดินสายไฟต่อสายไฟให้ยุ่งยากเสียเวลาวุ่นวายครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียค่าไฟเพิ่มแบบนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับสว่างตาแตกเลยแน่นอนด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาวให้มา5เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบเลยแหละครับจะปรับมุมไหนก็ได้ระดับน้ำตั้งฉากและยังกันน้ำด้วยครับ IP 67ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นใช้เครื่องนี้ตัวนี้ให้พลังงานแสงอาทิตย์มาพร้อมกับรีโมทสามารถคอนโทรลได้สนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตัวนี้รีบโทรครับรีบโทรตอนนี้เขามีโปรโมชั่นให้ด้วยคุณผู้ฟังฟังแล้วจะตกใจตกใจฟังแล้วจะตกใจกับโปรโมชั่น1แถม1ครับ1แถม1กับเมกะสปอตไลท์2,500 วัตต์ตัวนี้มาพร้อมกับโคมไฟ LED ให้เอาไปเลย2อันและแว่นตากันแดดคละแบบกันไปอีก1อันทั้งหมดนี้ราคาแค่ 1,290 บาทครับ 1,290 บาท 02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียรีบโทรกันนะครับก่อนที่ของจะหมด

เห็นที่ยังต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเราจะไปพักฟังข่าวกันจากสำนักข่าวไทยไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้าน

0: บางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนาสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งแล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทธมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุนายหมิงเฉินซานอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network

0: 30 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

ชั่วโมงที่3ครับกับเพลงใหม่ที่เอามาอัปเดตกันครับคุณผู้ฟังครับหยิบเอาเพลงของตู่ภพธรซิงเกิลล่าสุดที่หยิบเอามาฝากกันเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้นะครับนั่นคือจะทำยังไง1เพลงจากตู่ภพธรที่ฟีเจอริ่งกับติโต้มิลเลอร์หยิบเอาเพลงนี้มาฝากกันครับรวมไปถึงซิงเกิลล่าสุดจากเพลกาวอัปเดตเพลงใหม่กันในชั่วโมงนี้อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz ครับ OC จากเพลงกิจยังอยู่เป็นเพื่อนคุณเหมือนเดิมกับ18มนุษย์ทองคำเพลกาวครับ

อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ตามที่ขอเข้ามาเลยครับเดี๋ยวจัดให้กับเพลงของเป๊กผลิตโชคผ่านอินบ็อกซ์ที่เพจอสมทอุบลราชธานีครับโอซีนคงอยู่เป็นเพื่อนคุณเหมือนเดิมในเบรกนี้กับ0454350074ข้อความทาง Facebook อสมทอุบลราชธานีและเพจของเราครับ1เพลงจากอินบ็อกซ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่1เพลงจากลิฟตาคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ฟีเจอริ่งกับหลายคนเลยนะครับทั้งกัญชรีแล้วก็สรามนะครับ2เพลงก่อนหน้านี้ด้วยที่เอามาฝากกันก็จะมีเพลงใหม่ที่จะเอามาอัปเดตกันในเบรกนี้ครับ0454350074กับเพลงที่เลือกเข้ามาผ่านอินบ็อกซ์ครับ

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: เอาละครับได้เวลาถึงผู้สนับสนุนรายการกันแล้วนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการกันอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้สำหรับใครที่มีคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาล้างก็คงไม่สะอาดนะครับแถมต้องลากสายยางไกลๆวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอเสนอนี่เลยอัลตร้าโพไซดอน90บาครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังน้ำแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์ยังได้เลยครับหรือจะทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและพิเศษสุดๆที่มาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวเดียวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานได้แบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมในตัวหัวกรองและอุปกรณ์แบบครบชุดไปเลยครับยังมีกระเป๋าแถมให้ด้วยเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสนะครับเป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุปกรณ์ครบชุดครับราคา 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแล้วก็กระเป๋านะเพิ่มเติมกระเป๋าไปเลยวันนี้แบบฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมๆแล้วก็ 3,870 บาทครับแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังได้รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับรีบโทรได้เลย026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดครับกับไอออนโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวรีบโทรกันได้เลยครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่

0: าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อสมท.อุบลราชธานีFM 107 MHz MCOT Radio Network.

ันปลอบบางกับเส้นทางนี้แพรชนากับพลพลเพลงใหม่ที่เอามาฝากกันครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างกำแพงระหว่างไทยกับกัมพูชาครับตอนนี้เห็นบอกว่าแล้วเสร็จไปกว่า 20% แล้วนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับอาณาเขตของประเทศไทยโดยไทยสร้างกำแพงยักษ์แนวรั้วคอนกรีตตามแนวชายแดนจันทบุรีเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาณาธิปไตยครับแล้วเสร็จไปกว่า 20% เปิดภาพกำแพงยักษ์ในช่วงนี้ที่กองทัพจัดเต็มสร้างแนวรั้วคอนกรีตตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีลุยสร้างหลักกิโลเมตรที่52ถึง54รวมกว่า1.3 กิโลเมตรณตอนนี้นะครับเสริมความแข็งแกร่งกับแนวอาณาธิปไตยท่ามกลางสายตาเขมรที่เขาเรียกว่าอะไรตาขวางอ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเอาจริงเหรอนี่แค่ตามแนวเขตจันทบุรีนะยังไม่ลามมาถึงแนวเขตภาคอีสานนะบอกก่อนถ้าเกิดลามมาถึงแนวเขตภาคอีสานรับรองว่าเขมรนี่ต้องร้องแน่นอนนะครับต้องร้องแน่นอนแล้วถ้าเกิดปิดด่านแบบถาวรสร้างกำแพงปิดไปเลยนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเลยนะอันนี้ถึงขั้นผมบอกได้เลยว่าชักแง่แง่แง่อะเซลงังอะบอกเลยเซลงังแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเกี่ยวความมั่นคงนะส่วนตามแนวชายแดนครับก็ยังมีความขมึงขึงแข็งกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตามจังหวัดตราดจันทบุรีนะครับไล่มาตั้งแต่จนมาถึงอุบลราชธานีของเราเนี่ยแหละนะก็มีการลาดตระเวนนะผัดเปลี่ยนกำลังกันอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนกำลังใช่ไหมก็มีกำลังพลที่ปลดออกมาเสริมทัพกำลังพลเพิ่มเติมเข้าไปใหม่นะก็ยังคงเฝ้าปฏิบัติการยังไม่ทิ้งช่วงแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งตามแนวชายแดนนะครับบอกก่อนว่าถ้ากองทัพคนไม่พอนี่ผมพร้อมที่จะเสริมทันทีนะกองกำลังหนุนสำรองนี่พร้อมที่จะเสริมทันทีถ้าเรียกตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวนี้แหละนะไปได้เลยนะครับถ้าคนไม่พอแต่ว่าตอนนี้คนเหลือเฟือนะครับกำลังพลที่สมัครเข้าไปใหม่นี่เหลือเฟือต้องบอกว่ากองกองกำลังพลรุ่นใหม่ที่รักชาติเนี่ยล้นครับกำลังพลสำรองอย่างผมนี่แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่โดนเรียกซะด้วยซ้ำเขาไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะครับใจที่อยากไปแทบขาดนะใจอยากไปแทบขาดแต่ก็อดสิทธิ์หมดสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์แล้วนะไม่มีสิทธิ์ก็อยากไปอยู่แต่ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับก็ดีใจคนที่ได้ทำหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบด้วยนะครับผมก็เสียใจในตัวผมเองที่ไม่ได้ทำหน้าที่ลูกชายอย่างเต็มภาคภูมินะก็ได้ทำอยู่นะแต่มันไม่ได้สะใจนะครับตัวผมเองนี่มีโอกาสเข้ารับการเกณฑ์อาหารนะในช่วงโอ้โหนานมากแล้ว20กว่าปีก่อนนะครับ20กว่าปีก่อนก็มีโอกาสได้ลงไปอยู่ภาคใต้ปีหนึ่งนะครับไปปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนนั่นแหละแต่มันไม่ได้สู้รบกันแบบนี้มันไม่ได้ปะทะนะครับมันแค่ถูกลอบทำลายนะมันไม่ได้สู้อ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบแม่มันเสียเปรียบมันเสียเปรียบนะครับดูถูกลอบยิงอยู่ที2ทีนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยิงกลับอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันยังค้างคาใจอยู่นะครับถ้าได้ไปสู้รบกันแบบนี้ได้ยิงสวนกันบ้างเนี่ยมันคงสบายใจน่าดูนะครับมันคงสบายใจกว่านี้นะครับอ้าวแต่ก็ถือว่าหมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วแต่ตอนนี้ที่เป็นข่าวกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของจีนเทานะครับที่เป็นข่าวใหญ่กันนะครับอินฟูทุกคนเล่นสำนักข่าวทุกข่าวเล่นเกี่ยวกับชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุนะขับรถเร็วแล้วประสบอุบัติเหตุ

ปรากฏว่าพอเข้าไปช่วยเหลือพบระเบิด C4 พบปืนพอพบของผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เลยไปตรวจที่ห้องยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่พบอาวุธสงครามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะพอสืบไปสืบมาไล่ไปไล่มาเนี่ยปืนสั้นเยอะแยะมากมายเลยหลายกระบอกมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปืนยาวประเภท M16 นะครับ M4 M16A2 นะครับ M16A4 ล้วนแล้วมาจากทหารทั้งสิ้นนะมาจากกรมน.กับมาจากนู่นนี่นั่นมาจากทหารนะฝ่ายความมั่นคงก็พอถูกจับได้แล้วพอถูกสืบสวนสอบสวนเข้าไปก็มีการออกมาให้ข่าวว่าเป็นการสะสมนะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเอาจริงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นข้ออ้างนะอ้างมาแบบหน้าด้านๆนะอ้างมาแบบหน้าด้านๆเลยว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนคนไทยชอบส่วนบุคคลมีคนไหนสะสม C4 มั้ยไม่มีนะครับนะไอ้ประเภทปืนยาวเนี่ยปืนเล็กยาวเนี่ยยังหายากเลยนะครับกว่าจะซื้อได้เนี่ยยากมากแต่ไม่ต้องไปเอาอะไรมากครับเมื่อวานนี้ผมไปขอป.3นะครับยังเอกสารวุ่นวายมากมายเต็มไปหมดนะครับเสิร์ชไปแล้วเตรียมข้อมูลไปอย่างดีนะครับพอไปถึงก็ขอเพิ่มเอาอันนู่นเพิ่มเอานี่เพิ่มอีกโหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะมันไม่ใช่ว่าใครจะขอได้ง่ายๆนะการขอปืนหรือขอครอบครองเนี่ยขอยากมากนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเมื่อวานผมไม่ขอแต่ดีนะทางอำเภอผู้จาดีมากแล้วก็ให้คำแนะนำได้ดีมากอันนี้ต้องขอชมเชยนิดนึงนะครับผู้จาดีมากแนะนำได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ในข้อมูลทางโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าข้อมูลออนไลน์เนี่ยที่ผมเสิร์ชหาไปเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้บรรจุอยู่ในข้อมูลออนไลน์นะกับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะไอ้เราก็เตรียมไปครบเลยตามที่บอกไว้ในเขาเรียกอะไรอ่ะในชุดข้อมูลออนไลน์อ่ะว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการขอป.3นะก็มีบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับใครที่ทำการค้าก็มีใบพาณิชย์นะครับใครที่ทำงานก็มีใบรับรองจากสถานที่ทำงานไปนะนู่นนี่นั่นก็มีก็เตรียมไปครบนะครับแต่พอไปเข้าจริงๆครับโหต้องมีใบของเจ้าของปืนต้องมีใบเซ็นจากผู้ใหญ่บ้านต้องมีรูปถ่ายเจ้าของทรัพย์ต้องมีโหเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับชาวจีนรายนี้กับมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอาวุธสงครามนะแล้วก็ระเบิดที่เราเห็นแต่ในหนังอะนะระเบิด C4 อะครับมันมีได้ยังไงนะครับแล้วมันมีไว้ทำไมสะสมทำไมก่อนระเบิด C4 ก็อย่างนี้ดีกว่าไอ้ปืนยังพอเข้าใจได้แต่ไอ้ระเบิด C4 นี่สะสมไว้ทำไมก่อนมันทำอะไรได้มันสะสมตรงไหนได้ปืนเนี่ยเราเห็นความสวยงามของมันนะแต่ระเบิด C4 เนี่ยคือมันเจตนามันชัดเจนนะครับเจตนามันชัดเจนแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรากับบอกว่าเอ้ยเขาสะสมเขาชอบความชอบส่วนตัวนะครับพูดมาแบบหมาๆมากเลยนะครับพูดมาได้แบบโอ้โหพูดมาได้แบบเข้าข้างกันหน้าด้านๆเลยนะเข้าข้างกันหน้าด้านๆเลยผมไม่รู้ว่าการเข้าข้างกันแบบนี้เนี่ยเพื่อปิดข่าวนะครับแล้วจะทำอะไรต่อไปเบื้องหลังหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดออกมาให้ข่าวลักษณะเช่นนี้ผมบอกเลยว่าพูดจาได้ไม่เข้าหูเลยนะครับฟังดูไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเห็นบอกว่าล่าสุดนะครับผู้ต้องหาเนี่ยที่ถูกจับกุมเนี่ยไม่ยอมกินข้าวนะไม่ยอมกินข้าวและแน่นอนเคยฝึกร่วมกับ BHQ นะครับแล้วคุณวีระเองเนี่ยเคยออกมาบอกแล้วนะว่ามี BHQ หลายคนเข้ามาปะปนอยู่ในกรุงเทพมหานครนะไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมที่จะก่อวินาศกรรมมาพร้อมที่จะก่อเหตุนะข่าวกรองทางกองทัพบอกว่าไม่มีนะไม่มีแต่คุณวีระไม่รู้ว่าได้ข่าวมาจากไหนน่ะคุณวีระบอกมีนะแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ต้องบอกว่าข่าวกรองกองทัพนี่หงายหลังอ่ะนะครับออกมาบอกไม่มีนะแต่นี่มันชัดเจนแล้วว่าตอกหน้าเลยแบบตอกหน้าแบบหงายเลยนะหงายเลยว่ากองทัพที่ออกมาบอกว่าไม่มีเนี่ยคือไม่รู้ว่า

0: ออกมาบอกว่าไม่มีเนี่ยเพื่อที่จะหลอกล่อหรือว่าไม่รู้จริงนะครับผมก็ภาวนาว่าเป็นการตีเนียนหลอกว่าทำเป็นไม่รู้แต่จริงๆแล้วรู้อยู่ก็แล้วกันนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็พูดตรงๆว่าเพราะว่ามันซัดทอดมาซื้อมาจากตำรวจมันเป็นคนบอกเองเลยนะว่าเอาปืนมาจากตำรวจปืนสั้นเนี่ยซื้อมาจากสน.สายไหมนะครับส่วนปืนยาวเนี่ยซื้อมาจากทล.นะครับซื้อมาจากเจ้าที่ทหารที่เป็นทหารเรือนะเป็นสหอด้วยนะฮะโอ้อะก็ว่ากันไปครับรอดูว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาหรืออย่าให้มันถ้าเกิดเหตุก็เกิดกับพวกนักการเมืองก็แล้วกันอ้าวขอให้เกิดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าขอให้เกิดกับพวกนักการเมืองแหละมันจะได้มันจะได้รู้กันสักทีนะครับไอ้พวกนักการเมืองที่โกงกินเอาจริงๆทุกวันนี้เนี่ยนะถ้าจะพูดไปก็พูดใครที่ทำรับเหมาอยู่นะทำรับเหมาแล้วเข้ากับเข้าถูกช่องนะเข้าถูกช่องก็รวยไปละช่วงนี้นะก็รวยไปละช่วงนี้เพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเยอะจริงๆก่อสร้างถนนหนทางก่อสร้างสะพานข้ามแยกข้ามหมู่บ้านข้ามหาเหวอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดนะครับไม่รู้ก่อสร้างทำไมไม่รู้มีความจำเป็นอะไรต้องก่อสร้างนะครับคือบางทีมันอาจจะจำเป็นแหละแต่จำเป็นนิดหน่อยนะครับแต่ก็เอางบประมาณมาเล่นกันเละเทะนะครับสนุกกินสนุกกินสนุกใช้แม่น่าอิจฉาน่าอิจฉานะทำไม่ได้เหมือนเขาก็สนุกกันไปครับช่วงนี้ทีใครทีมันใครกอบโกยได้ก็กอบโกยกันไปนี่คือการเมืองไทยนะต้องยอมรับนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคใครยุคมันนะยุคใครกอบโกยทั้งด้านไหนได้ก็กอบโกยกันไปนะบ้านเมืองเราถึงเป็นแบบนี้ครับได้แค่พูดได้แค่บ่นทำอะไรไม่ได้ครับนี่ไม่ใช่ช่วงรายการจัดทอล์กนะครับแต่ก็บ่นกันไปคุณผู้ฟังได้ฟังกันไปนอกเหนือจากเพลงใหม่ที่เอามาอัปเดตกันครับเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันซะก่อนนะครับพอพูดแล้วมันยาวแบบนี้แหละพอบ่นแล้วมันติดปากนะครับถ้าพูดเรื่องการเมืองไทยพูดเรื่องนักการเมืองเนี่ยพูดยังไงก็ไม่จบนะครับสาธยายยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะมันเละเทะเหลือเกินนะพูดไปก็เข้าตัวนะครับพูดไปก็เข้าตัวเบรกกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเลยเถิดไปมากกว่านี้พักฟังข่าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network 11 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิด C4 ยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึง

0: ความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้400,000 ล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำจะทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันทีกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันจนกว่าศาลจะตัดสินภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
8: ท ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาก

0: เมียหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจ

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Net

0: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network อสมทอ107 MHz MCOT Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
0: ี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราอสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
5: เสร็จสิ้นไปกับชั่วโมงของเพลงเก่าครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเสร็จสิ้นในช่วงเพลงเก่าจะถูกมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงเพลงเก่าเนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วจัดให้เต็มเหนี่ยวกันไปเลยครึ่งชั่วโมงกับเพลงเก่าและครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็จะมาเป็นช่วง Just Talk ครับ Just Talk นี้จะไม่มีเพลงนะก็จะเป็นการพูดคุยครับจริงๆแล้วยังไม่มีเรื่องที่จะมาพูดมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลยว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะครับก็จะเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับเปิดหาเรื่องที่จะเล่าไปเรื่อยพอเจอก็จะเล่าให้ฟังนะครับบังเอิญว่ามาเจอเรื่องของแฟนข่าวท็อปนิวพอดีนะครับเมื่อรัฐไม่ฟังเสียงประชาชนส่งเสียงผ่านสื่อมีอย่างนี้ครับปรากฏผมเห็นเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อความประมาณไหนนะเป็นข้อความประมาณว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าคนแถวบ้านขายยาจะไปแจ้งใครดีประมาณนี้นะฮะประมาณว่าคนแถวบ้านทำความผิดหรือลักทรัพย์หรือขายยาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วเขาจะไปแจ้งใครดีหรือไม่ก็พบเห็นการทุจริตของภาครัฐเขาจะไปแจ้งที่ไหนดีอย่างนี้นะครับผมจำไม่แน่ชัดน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะพบเห็นการทุจริตแล้วจะไปแจ้งที่ไหนดีอ๋อพบเห็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐเขาจะไปแจ้งที่ไหนดีนะครับจะไปแจ้งความที่ไหนดีมีการโพสต์ลง Facebook ครับเป็นการโพสต์ลงที่ธรรมดามากนะครับแต่

แต่ไม่ธรรมดามันแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจในกระบวนกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐในบ้านเราหลายคนแนะนำว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าให้แจ้งหนุ่มกัญชัยแจ้งช่อง3บ้างแจ้งช่อง9บ้างแจ้งช่อง8บ้างส่วนมากบอกให้แจ้งนักข่าวนะส่วนมากเลยนะบอกให้แจ้งนักข่าวบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปแจ้งตำรวจหรอกนะเพราะว่าไม่มีผลเพราะว่ายังไงก็พวกเดียวกันนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อใจของประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐครับปรากฏว่าในประกาศรวมพลครั้งประวัติศาสตร์ครับเมื่อรัฐบาลเงียบเฉยในมาตรา ม.39 เขาบอกว่าเขาจะไปร้องที่โหนกระแสอันเนี้ยเป็นการทวงความยุติธรรมใน ม.39 มีการออกมาเรียกร้องการชุมนุมนะตอนนี้พยายามเขาเรียกว่าอะไรหาสมาชิกทั้งประเทศเลยนะครับใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออยากจะเข้าร่วมนะเขานัดเจอกัน9โมงเช้าที่หน้าตึกมารีนนท์พี่น้องผู้ประกันตนมาตรา ม.39 นะอันนี้เป็นเรียกร้องเรื่องของประกันสังคมนะครับเราจะไปยื่นหนังสือเขาบอกว่าเขาไปยื่นหนังสือมาแล้วทุกกระทรวงนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองพลเรือนครับสิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบเฉยและวันนี้ครับเขาจะไม่ทนอีกต่อไปสภาทนายความรับเรื่องร้องเรียนพร้อมเดินหน้าฟ้องแบบกลุ่มและวันพรุ่งนี้เขาจะใช้หนังสือส่งเสียงจากผู้ประกันตนทั่วประเทศให้ได้เห็นกันนะครับวันที่เขานัดกันวันที่12วันนี้สินะเพราะว่าเมื่อวานก็โพสต์กันเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมนะเป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกันตนทั้งประเทศนะครับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับเขาก็เลยแสดงตัวเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวความเป็นธรรมทั้งหมดนัดกันใส่เสื้อสีขาวนะเพื่อความบริสุทธิ์และความเป็นหนึ่งเดียวเราไม่ได้มาขอทานแต่เรามาทวงคืนความยุติธรรมและบำนาญที่พวกเราจ่ายไปทั้งชีวิตใครพร้อมพิมพ์พร้อมไปแล้วก็แชร์ออกไปก็มีการแชร์ออกมาเมื่อวานนี้เยอะพอสมควรนะครับก็แชร์กันไปแบบล้นหลามพูดง่ายๆนะครับแล้วก็แชร์ไปถึงสำนักข่าวทางช่อง3นะแชร์ไปเยอะมากผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา39นะก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรมตอนนี้เขาบอกผ่านสื่อนะจะทำอะไรก็ต้องผ่านสื่อหมดผมก็งงอยู่ว่าสื่อบางทีก็ช่วยได้นะแต่ระวังนะบางทีไปเจอสื่อไม่ดีเข้าไปก็ไม่ต่างจากตำรวจจะบอกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสื่อบางคนก็รีดไถไม่ต่างจากตำรวจนะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับตำรวจเองก็ดีมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันนะสื่อก็เช่นเดียวกันนะครับอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยหนีร้อนไปพึ่งเย็นนะก็หวังว่าจะเจอที่พึ่งพากับเจอร้อนกว่าเข้าไปนะครับเจอสื่อเรียกเงินเจอสื่อหลอกลวงเจอสื่อรีดไถเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีก หนักกว่าเดิมอีกผมเจอหลายคนครับนะเจอหลายคนที่เคยเจอลักษณะแบบนี้นะครับคือไปขอร้องให้สื่อช่วยนะปรากฏว่าสื่อนี่แหละนะครับสื่อนี่แหละขอเหมือนตำรวจเลยนะครับขอค่าน้ำมูกน้ำมันขอค่าดำเนินการนู่นนี่นั่นต่างๆนานาครับเยอะแยะมากมายมีสื่อหลายประเภทนะครับก็ลองดูดีๆก็แล้วกันนะฮะสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็มีนะครับก็ขอให้ดูให้ดีนิดนึงดูซิว่ามีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับผมก็พยายามหาเท่าที่มีนะครับมีเรื่องไหนที่มันน่าสนใจก็จะมาเล่าให้ฟังมีเรื่องที่น่าสนใจช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ

ผู้ปกครองที่ต้องกระเบียดกระเสียนนะเรื่องของเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากตอนนี้ใกล้ที่จะเปิดเทอมละนะใกล้ที่จะเปิดเทอมละร้านค้าร้านขายตอนนี้ก็บ่นกันหมดโอ้โหโอดโอยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างกระเบียดกระเสียนกันต่างเก็บหอมออมริดคือรัดเข็มขัดกันสุดฤทธิ์นะทุกฝ่ายตอนนี้โดยเฉพาะคนที่มีลูกนะต้องส่งลูกเข้าเรียนค่าเทอมค่าเสื้อผ้าค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วทุกวันนี้มันต้องมีเรียนเสริมนะต้องมีเรียนเสริมต้องมีเรียนพิเศษโอ้โหผมละเห็นใจนะเห็นใจจริงๆอ่านข่าวดูวันก่อนมีพ่อคนนึงนะผู้ปกครองคนนึงเอาหม้อหุงข้าวเนี่ยไปจำนำหม้อหุงข้าวนะไปจำนำที่โรงจำนำโรงจำนำให้ราคามา300 บาทได้ค่าชุดนักเรียนลูกพอดีปรากฏว่าพ่อบอกว่าเอาโอเค300บาทก็เอาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะเดี๋ยวขอเอาหม้อหุงข้าวเนี้ยกลับไปหุงข้าวไว้ก่อนไปหุงข้าวไว้เย็นนี้เผื่อพรุ่งนี้ลูกจะได้มีข้าวกินฟังแล้วมันโอ้โหดูสิคุณผู้ฟังคนดูที่คนไม่มีมันก็คือไม่มีนะคนไม่มีอ่ะนะคนไม่มีก็คือแบบแย่ขนาดหม้อหุงข้าวอ่ะยังจะต้องเอาไปจำนำอ่ะมันน้อยคนนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับน้อยคนจริงๆแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีนะบางคนถึงขั้นไม่มีของไปจำนำก็มีนะไม่มีของจะไปจำนำก็มีบางคนไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่มีนะต้องหุงข้าวแบบกับข้าวฟืนอะไรเงี้ยก็มีนะก็เห็นเอาไปจำนำหลายอย่างนะครับตู้เย็นเขาไม่รับนะตู้เย็นหอบตู้เย็นไปแต่เขาไม่รับอ่ะคิดดูลงจนน้ำไม่รับเพราะว่าอะไรมันใหญ่เกินไปไม่มีที่เก็บทีวีจอแบนโอเคเขายังพอรับอยู่บ้างนะแต่ก็ราคาไม่สูงนะได้ราคาไม่สูงหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆเองนะครับแต่ก็ต้องเอาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไม่มีทางเลือกหาเงินไม่ได้เงินไม่พอนะครับเงินต้องจ่ายค่าเทอมลูกบางคนเรียนเทอมไม่กี่ตังค์นะเทอมนึง 6-7,000 3,000 ก็มีหลักหมื่นก็มีนะมันแล้วแต่คือทุกคนอยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆแหละโรงเรียนดีๆมันค่าเทอมก็หมื่นอัพแหละ16,000-17,000-18,000 20,000ก็ว่ากันไปแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนไม่มีก็คือไม่มีจริงๆนะครับไอเรียนฟรีก็ฟรีก็จริงอ่ะแต่ว่าค่าอื่นๆมันก็มีต้องเสียแหละนะค่าหนังสือค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นนะมันก็ต้องเสียนะมันก็ต้องเสียนะครับค่าเสื้อนักเรียนก็ต้องเสียค่าปักชื่อก็ต้องเสียนะมันเสียหมดนะครับก็อยากจะฝากเด็กๆถ้าฟังอยู่นะอยากจะให้รู้ถึงความลำบากของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีความตั้งใจเสียสละยอมลำบากทำงานเพื่อที่จะส่งเสียให้ลูกๆได้เรียนบางคนมีโอกาสได้เรียนนะแต่ก็ไม่ตั้งใจเรียนครับบางคนอยากเรียนแต่ก็ไม่มีโอกาสเมืองไทยมันยังคงต้องพัฒนาเรื่องของศักยภาพการศึกษาอีกเยอะนะครับอีกเยอะเยอะมากๆด้วยนะคุณภาพการศึกษาเนี่ยยังถือว่าต่ำมากๆถ้าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนนะครับถ้าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนนะถ้าชี้เป็นดัชนีชี้วัดนะประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในประเทศเกือบหลังท้ายนะเกือบหลังท้ายนะครับเราเป็นเรียกว่าอะไรเรานำอยู่แค่ประเทศไม่กี่ประเทศเองนะครับในอาเซียนนะครับตอนนี้เวียดนามก็นำเราแล้วนะเวียดนามนี่ก็การศึกษาดีกว่าเรานะครับลาวนี่สูสีกับเราแล้วนะตอนนี้ลาวเนี่ยนะครับในด้านสถิตินะในด้านสถิติก็สูสีกับเราแล้วนะครับอย่าชะล่าใจไปว่าลาวเฮ้ยยังด้อยค่ายังห่างจากเราเยอะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลาวเนี่ยมีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามนะที่เขาเข้ามาสนับสนุนนะฮะ

เราเนี่ยสูสีกัมพูชานะสูสีก็เลยอาจจะนำกว่านิดหน่อยนะครับไม่น่าภาคภูมิใจนะครับไม่ได้น่าภาคภูมิใจเลยนะเรายังต่างจากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่อนข้างเยอะด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษาแต่ก็ดูแนวโน้มว่าจะมีดีขึ้นเหมือนกันนะครับมีดูแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเหมือนกันแต่ก็เฉพาะโรงเรียนที่เสียตังค์เยอะๆตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีโรงเรียน3ภาษา4ภาษามากยิ่งขึ้นแล้วนะจากที่สังเกตเห็นนะครับจากพื้นฐานการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลวัดโรงเรียนอนุบาลปกตินะโรงเรียนที่อยู่ในเขตสพฐเองก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะเน้นในด้านของภาษาเยอะมากยิ่งขึ้นนะมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ผมว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรยังไม่ดีเท่าที่ควรนะยังขาดตกบกพร่องอยู่อีกเยอะมากนะครับนอกจากนี้โรงเรียนที่ขยับขึ้นมาอีกนะในระดับประถมและมัธยมก็ยังคงต่ำกว่ามาตรฐานขยับขึ้นไปจนถึงระดับสายอาชีพระดับสายอาชีพนะผมว่าก็ยังขาดอีกเยอะทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าสายอาชีพที่จบออกมาเนี่ยส่วนมากถูกปั้นให้เข้าไปทำงานตามโรงงานตามร้านใหญ่ๆซะมากกว่านะครับประสบการณ์ที่จบออกมาหรือคุณวุฒิที่ได้มาเนี่ยมันไม่โดดเด่นนะมันไม่โดดเด่นคุณภาพฝีมือไม่โดดเด่นนะฮะไม่โดดเด่นไม่เป็นที่ยอมรับซะทีเดียวนะมันก็เป็นที่ยอมรับอยู่ประมาณนึงแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับแบบว้าวอ่ะไม่ว้าวไม่ใช่ว่าจบออกมาแล้วว้าวเว้ยยกตัวอย่างเช่นจบช่างไฟออกมาแล้วไปทำงานที่ไหนแล้วเขาก็ว้าวหรือต่างชาติต้องการอะไรเงี้ยไม่ใช่จบออกมาก็อยู่ในประเภทค่อนข้างกลางๆนะกลางๆค่อนข้างไปทางต่ำออกกลางๆไปต่ำๆนะครับก็จบออกมาก็แค่พอทำงานสูสีนะไม่ว้าวไม่ได้มีทักษะหรือมีสกิลพิเศษอะไรที่ว้าวเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับต่างชาติก็มาแย่งตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่ใช่นะครับทางด้านฝีมือก็เช่นกันนะครับก็จบออกมาก็จบมาแนวแบบมีทักษะนิดหน่อยนะมีทักษะเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาต่อครับแล้วน้อยคนนะครับที่จะมีทักษะแบบจบออกมาแล้วมีทักษะแบบว้าวๆเลยอ่ะเป็นที่ต้องการเลยอ่ะน้อยมากนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรต้องไปสะสมประสบการณ์อีกหลายปีนะกว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือกว่าจะเป็นที่ยอมรับของต่างชาตินะครับกว่าจะไปเข้าตาบริษัทดังๆเนี่ยน้อยมากคนไทยที่จะมีฝีมือในลักษณะเช่นนี้นะครับเช่นเดียวกันที่ผมเห็นนะครับหลายสถานที่หลายสถาบันที่ผลิตบุคลากรออกมาสู่ท้องตลาดครับผมบอกได้เลยว่านักเรียนที่จบออกมานะเอาตั้งแต่ประถมจนมัธยมเลยนะคือเรียนยังไงก็จบอะหลักสูตรของบ้านเราเนี่ยนะไม่ได้เน้นด้านความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงคือเรียนตามเกณฑ์นะเรียนตามเกณฑ์เรียนครบปีก็เลื่อนชั้นอ่านออกไม่ออกไม่รู้แต่คุณก็ต้องเลื่อนชั้นไปอ่ะมันครบปีแล้วอ่ะมันจบมันครบปีก็เลื่อนชั้นสอบตกไม่ตกก็ช่างคุณก็ต้องเลื่อนชั้นไปนะครับเหมือนกันกับโรงเรียนช่างฝีมือนะครับคุณจะฝีมือดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่คุณถึงเวลาคุณก็ต้องจบโรงเรียนก็ต้องให้จบจะเป็นพยาบาลจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารถึงเวลาจบคุณก็ต้องจบคุณจะกระเลกระลาดคุณจะแบบฝีมือไม่ดีคุณจะไม่เป๊ะคุณก็ต้องจบนะบางสถาบันบางอาชีพนะผมยกตัวอย่างบางอาชีพดีกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะอาชีพแบบช่างฝีมือนะ

มอพยาบาลตำรวจทหารคุณเชื่อไหมครับว่าก็ยังเป็นโมเดลแบบนี้เหมือนกันถึงเวลาจบก็ต้องจบนะไม่มีว่าเฮ้ยทำงานไม่ผ่านเรียนไม่ผ่านเกรดไม่ได้ความสามารถไม่ถึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณไม่สามารถจบได้ไม่มีครับถึงเวลาจบเขาก็ดันจบนะคุณจะมีความสามารถไม่มีความสามารถโรงเรียนเขาก็ดันจบนะเขาดันจบหมดเขาจะช่วยให้คุณจบยังไงก็จบจะกระเลกระลาดก็จบนะจบหมดเภสัชไม่หมอพยาบาลตำรวจทหารนะจะเรียนกี่ปีไม่กี่ปีไม่รู้อะถึงเวลาจบมึงต้องจบเขาให้จบก็ต้องจบบางทีมันออกมามันเลยไม่มีคุณภาพที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าเห็นมากับตานะครับเห็นมากับตาอันนี้พูดกันตรงๆเลยเห็นมากับตาหลายสถาบันด้วยนะครับไม่ได้สถาบันเดียวครับหลายสถาบันเด็กบางทีจบป.6มาอ่านหนังสือไม่ออกครับอ่านหนังสือไม่ออกสะกดไม่เป็นฮะเด็กยุคนี้แหละสะกดไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็จบครับป.6จบมาจบมาเฉยๆนี่แหละถึงเวลาจบตามเกณฑ์ก็จบนะตำรวจบางคนจบออกมานี่แบบยังไม่รู้ภาษีภาษาเลยเรียนโรงเรียนตำรวจจบออกมาแบบเฮ้ยนี่ตำรวจนะจบมาแบบจบมาได้ยังไงวะเนี่ยนะยังผมยังสงสัยอยู่นะว่ามันมาตรฐานมันต่ำลงไปเยอะมากนะครับต่ำลงไปเยอะมากผมเคยเข้าไปเห็นศูนย์ฝึกนะครับศูนย์ฝึกควบคุมฝูงชนนะใช้กระบองกับใช้โล่นะครับเหมือนหยอกกันนะฝึกเหมือนหยอกกันก้องแกงก้องแกงจบมาแล้วจะมายังไงได้นะก็ต้องมาอาศัยประสบการณ์ในการทำงานเอานะเนี่ยแหละคุณภาพมันไม่มีมันก็ต้องมาอาศัยประสบการณ์เอานะครับบางคนตำรวจจบมาจนเกษียณนะครับจบมาจนเกษียณเนี่ยผมยังเห็นเละเทะอยู่เลยนะครับทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะเยอะมากนะครับเยอะมากอยากจะยกตัวอย่างให้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าแต่ก็เกรงใจวิชาชีพอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยอย่าว่าเฮ้ยดูถูกวิชาชีพนู้นดูถูกวิชาชีพนี้ไม่ได้ดูถูกนะครับแต่เรากำลังพูดถึงความจริงในระบบการศึกษาของไทยนะครับที่ผลิตนักศึกษาหรือผลิตบุคลากรในสายอาชีพต่างๆนะครับที่ออกมาโดยที่ไม่ได้มีคุณภาพเยอะมากเพราะอะไรครับทุกเรียนโรงเรียนทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่มีทั้งของรัฐของเอกชนนะครับมันเป็นธุรกิจนะบางทีโรงเรียนเอกชนเนี่ยรับแต่นักเรียนมีแค่รายชื่อนะครับมีแค่รายชื่อเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเอารายชื่อไปเบิกเงินกับรัฐบาลเรียนไม่เรียนไม่รู้เบิกเงินกู้ไว้ก่อนนะลงสิทธิ์กู้เงินเบิกเงินกู้ไว้ก่อนเต็มจำนวนเป๊ะนะครับบางทีนักเรียนไม่ได้ไปเรียนนะนักเรียนไปเรียนไม่เรียนไม่เรียนไม่รู้อ่ะแต่ลงชื่อกู้เงินไว้แล้วเบิกเต็มกู้เต็มครับสุดท้ายเรียนจบไม่จบไม่รู้แต่มึงต้องจ่ายเงินกู้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดพลาดของระบบการศึกษาไทยนะอย่างที่บอกถ้าจะพูดเรื่องของระบบต่างๆแล้วเนี่ยมันพูดยังไงก็ไม่จบนะครับแล้วก็สุดท้ายยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวด้วยนะนักข่าวแต่ละคนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่กล้าพูดนะครับบางคนก็ไม่กล้าพูดมันคือยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวยิ่งพูดยิ่งเดือดร้อนนะครับยิ่งพูดความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นนะครับแต่ผมก็พูดได้เท่านี้แหละพูดได้เท่านี้นะคนที่ฟังอยู่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าเกิดแสดงความคิดเห็นมาแล้วรับผิดชอบร่วมกันเด้อนะต้องช่วยกันเด้อช่วยอย่างน้อยก็ขอข้าวผัดเด้อกาแฟโอเลี้ยงมีมาหน่อยนะก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของผมว่าทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจนะเรื่องการเมืองเรื่องระบบต่างๆเนี่ยมันอีลุยฉุยแฉกนะครับมันแย่นะมันแย่ไปตั้งแต่ระบบรากหญ้านะมันมีการทุจริตกันตั้งแต่ระบบรากหญ้าแต่พวกเราเองไม่ยอมรับบางคนยอมรับบางคนไม่ยอมรับนะบางคนรู้แต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้บางคนรู้แต่ก็ไม่ใส่ใจบางคนรู้แต่ก็เฉยเฉยบางคนรู้แต่ก็ช่างมันบางคนรู้

0: ็โอเคก็รับได้เพราะว่ามีส่วนร่วมนะคนที่ไม่มีส่วนร่วมคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ด้วยบางทีก็ออกมาเรียกร้องแต่มันก็เรียกร้องกันเท่านั้นนะก็กลายเป็นไม้ซีกงัดไม้ซุงนะครับมันไม่มีประโยชน์บางคนเขาก็เลือกที่จะเงียบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะเงียบเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์รู้ว่าเรียกร้องไปก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วการทุจริตของบ้านเราเนี่ยของเมืองเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยย้อนกลับไปตั้งแต่โคตรเงาศักราชเราแหละมันทุจริตกันมานานแล้วนะครับถ้ามีผลประโยชน์ร่วมด้วยก็โอเคร่วมมือด้วยแต่ถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมด้วยก็ขัดแย้งกันอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าพรรคไหนนะพอหาเสียงก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกครับนะแก้ให้ตายก็แก้ไม่ได้นะครับถ้าจะแก้จริงๆมันต้องเซตซีโร่ใหม่ระบบใหม่หมดเลยนะครับล้างไพ่ล้างหน้าไพ่ใหม่นะแก้ไขตั้งแต่ระบบพื้นฐานใหม่หมดนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมี25ปีนะครับหรือ2เจเนเรชันถึงจะเห็นผลนะครับอย่างน้อยก็ต้อง2เจเนเรชันเวลาหมดครับผมก็หาเรื่องพูดไปจนเวลาหมดนั่นแหละนะกว่าจะหมดได้ก็โอ้เสียงคุกเสียงตารางพอสมควรนะกว่าจะหมดเวลาได้ในครึ่งชั่วโมงก็หาเรื่องเข้าตัวไม่ใช่น้อยเอาละครับเวลาหมดพอดีครับได้เวลาไปพักฟังข่าวครับคุณผู้ฟังครับติดตามกันใหม่หรือแสดงความคิดเห็นกันได้ผ่านทางคลิปนี้มีไลฟ์นะครับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็ผ่านทาง Facebook นะคุณผู้ฟังใต้คลิปนี้นะครับกับรายการ Just Talk เล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะบางวันก็อาจจะไม่ได้มาก็ไม่ได้มีนะครับถ้าวันไหนมาก็จะนี่แหละเม้ามอยกันพูดให้ฟังกันเรื่อยเปื่อยบางทีก็บ่นนะครับบางทีก็เหมือนกับการบ่นให้ฟังไปพูดให้ฟังสาธยายให้ฟังกันไปบางทีก็บ่นบางทีก็เล่าข่าวบางทีก็หยิบเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่ากันไปสามมปินะครับแล้วแต่จะมีเรื่องเล่าไม่มีก็บ่นกันไปนะครับจนกว่าจะหมดเวลานะแต่ส่วนใหญ่ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางพอสมควรนะครับถ้าพูดเรื่องของรัฐบาลพูดเรื่องของการเมืองเนี่ยก็เสี่ยงที่จะคนเกลียดขี้หน้าก็เยอะนะครับพอพูดเรื่องความจริงเนี่ยส่วนมากคนมักจะรับไม่ได้นะครับไปไหนมาไหนก็บางทีเขาก็เบะปากใส่นะบอกอ๋อนี่เหรอ DJ OC นี่ปากหมาไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเราเนี่ย เป็นเรื่องธรรมดานะครับเราก็พูดเรื่องจริงกันไปนะครับบางคนเขาก็รับไม่ได้นะครับบางคนรับได้เขาก็ติดตามฟังอยู่นะก็เป็นกำลังใจอยู่พอสมควรนะครับบางคนรับได้ก็รับไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะหมดเวลาครับพักฟังข่าวในช่วงเที่ยงเจอกันพรุ่งนี้ครับเอ้ยขออภัยพรุ่งนี้น่าจะมีรายการถ่ายทอดสดนะครับพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญใช่ไหมเป็นพิธีไถหว่านนะเริ่มต้นฤดูฝนอาจจะไม่ได้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะดูก่อนถ้าเกิดว่าเวลามันหมดเร็วก็จะเจอกันถ้าไม่หมดเร็วก็เหมือนหมายถึงว่าถ้าเกิดเวลามันถ่ายทอดสดมันยาวก็อาจจะไม่ได้เจอกันถ้าเขาถ่ายทอดสดแล้วมันจบเร็วนะครับก็น่าจะได้เจอกันนะครับถ้าไม่งั้นก็มะรืนเจอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผู้ชมฟังครับต้อนรับผู้ชมฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้ง

0: เข้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์15พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคีรีครับ
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไข่คู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ครับ
2: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จ สิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่างสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

0: ที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยัง

0: ดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิธกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาและก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการก็ออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยแล้วก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักแล้วก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้สวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
0: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชา

0: ่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยธที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยธหายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องตนได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
0: นายพฤทธิ์วัชรเสนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายและบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพ.ส.ต.เฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแงนที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขา าก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
1: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์M-Hot Radio Network

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 9เมษายนนี้ครบรอบอสมทคู่สังคมไทย74ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภาในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่บัญชี013-022-4197สอบถามได้ที่เบอร์022016000
2: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: อบด้านทุกมุมมองสะท้อนทุกจังหวะเมืองอุบล360องศา
4: Urban Vibes
3: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอุบล360องศาอุบลไวฟ์นะครับเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับผมวีระเดชพรหมคุปและคุณชลทิศจันทร์สิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีระเดชคุณผู้ฟังครับเจอกันเช่นเคยนะครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับเราสองคนนะครับนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวจังหวัดอุบลรอบประเทศรอบโลกมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันในช่วงเที่ยงๆเช่นนี้นะครับเช่นเคยนะครับสิ่งที่เราจะย้ำเตือนและฝากย้ำเมื่อถึงฤดูกาลนี้เข้ามานะครับในเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์ถือว่าสำคัญนะนะครับนอกเหนือจากพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่บ้านเราก็ยังโดยเฉพาะในภาคอีสานเรานะครับเกือบ 100% พึ่งพาน้ำจากธรรมชาติน้ำจากฟ้าเพื่อทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพต่างๆนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็หากเราสามารถที่จะรับรู้ว่าฝนฟ้าของเราแต่ละช่วงแต่ละห่วงเวลาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับพยากรณ์อากาศสำคัญนะนะครับโดยเฉพาะโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเมฆก้อนไหนไปที่ไหนอะไรอย่างไรละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยานี้นะครับก็พยายามที่จะนำภาพเหล่านี้และก็นำเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาแจ้งคุณฟังได้ทราบกันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับแต่นี้นั่นก็คือถ้าจะมีทักษะในการที่จะดูแลในการที่จะพยากรณ์และก็คาดเดาและก็ดูเทคนิคต่างในการดูพยากรณ์อากาศด้วยนะครับ
0: ก็มีฝน
1: ยังไงคือฟ้าฝนไหมครับวันนี้
0: เอาเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนแบ
1: บ
0: มีแบบไม่ทันตั้งตัวมาก็มีนะฮะมาสองรอบนะครับเมื่อคืนมาหัวค่ำเนี่ยมาแถวผมเข้าใจว่ามาแถวมันเชียงเฉียงขึ้นมานะจากทางสิรินธรนะรอยต่อสิรินธรกับกับโค้งเจียมนะฮะมาเลื่อนมาตรงประมาณตาลสุมแล้วก็ตรการนะครับเมื่อคืนรอบแรกหัวค่ำรอบดึกมาอีกนะครับก็ผมจำไม่ได้อะแต่ว่ามันก็เลื่อนมาจากทางทิศตะวันออกนะจากทางกัมพูชาเอ้ยสปป.ลาวนะสปป.ลาวเข้าอำเภอด้านซีกตะวันออกแล้วเลื่อนเข้ามานะครับจากนั้นน่าจะมาอยู่เดี๋ยวผมต้องเปิดดูของตัวเฟซส่วนตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะตามไว้ช่วงกลางคืน
1: ครับตัวสถานีเรดาร์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนี้นะครับเขาทำกราฟิกอินโฟก็คือแคปหน้าจอแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาชัดเจนมากนะครับเขาจะลงในรายละเอียดถึงอำเภอนะครับว่ากลุ่มเมฆฝนนี้นะครับจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับอย่างที่ตัวอย่างนะครับที่ผมเปิดดูนะครับ
0: ตอนนี้อยู่ในจอก็ขึ้นอยู่นะฮะภาพเร
1: ือ
0: ได้นะครับแต่ว่าเอาเมื่อคืนก่อนก็มาทางโขงเจียมนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางสีเมืองใหม่แล้วก็ดึกจนเช้านะครับไม่ได้ตามนะครับก็ประมาณแอเรียนี้ก็คือขนาดดึกตีหนึ่งกว่ามีคนมาถามนะว่าอำเภอนี้จะเข้าไหมผมก็ต้องตอบไปนะครับล่าสุดมาตอนเช้าก็เป็นเหมือนลมเปลี่ยนด้วยมันเป็นลมใต้นะลมใต้ดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วมันเมื่อคืนนี่มันมีกลุ่มใหญ่อยู่ในฝั่งกัมพูชานะครับเมฆก็มาปกคลุมภาคเช้าแล้วก็เริ่มมีตกบางอำเภอนะครับก็ตอนนี้เนี่ยโซนแถวอีสานตอนล่างนะติดซีกตะวันออกเนี่ยก็มีฝนกระจายอยู่นะครับแถวอำเภอล่างๆนี้ก็มีนะครับก่อนหน้านี้อำเภอซีกตะวันออกของอุบลก็มีแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตอนนี้เหนือม่วงขึ้นไปหน่อยนะครับม่วง30นะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่นะฮะอุตุ
1: อันนี้คือภาพเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับณเวลานี้เลยใช่ไหมนะครับ
0: จะบอกว่าเรียลไทม์ไหมนะครับอันนี้ออกตัวนิดนึงคือเวลาเรดาร์ของอุตุเขากระพริบแบบนี้เนี่ยนะครับมันบันทึกทีละ15นาทีนะฮะ
1: ภาพ
0: แรกเนี่ยอาจจะนู่นแหละอีก45นาทีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4มันถึงจะเป็นเรียลไทม์นะครับเราต้องประมวล คาดการเอานะครับว่ามันทิศทางมันจะไปไหนแต่อุตุเนี่ยเห็นบอกว่าคาดการนะครับช่วงวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้มีสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปคาดการสภาพอากาศและเฝ้าระวังพายุช่วงเดือนพฤษภาคม2569คาดการในช่วงวันที่15ถึง17พฤษภาคมนะครับวันนี้12อีก3วันจะมีสัญญาณการเข้าสู่ฤดูฝนลมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นโดยจะนำกลุ่มฝนจากทะเลเข้าสู่ภาคใต้ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรและประชาชนวางแผนกักเก็บน้ำและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้เขาพูดภาพรวมของประเทศนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยคึกคักมาตั้งแต่เข้าเดือนพฤษภาแล้วก็เริ่มฝนมาถี่ขึ้นนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมก็ว่าอย่างวันที่14 15เนี่ยผมว่าน่าจะแน่นขึ้นอีกนะครับมันมีแววว่าฝนจะแน่นขึ้นนะครับก็เตรียมรับมือในเรื่องของฝนฟ้านะฮะหรือการเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับ
1: ก็อีกภาพกราฟิกหนึ่งนะครับที่ทางอุตุนิยมวิทยานะครับส่งมาให้เรานะครับส่งมาให้ข้อในกลุ่มไลน์นะครับอันนี้ก็คือเขาจะอัปเดตเป็นเวลาให้เลยนะครับแล้วก็เขาจะระบุอำเภอให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ อยู่ในภาพเรดาร์ที่คุณเวเดียขึ้นจอตอนนี้นะครับก็คืออาจจะมองตัวอำเภอไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าโซนจังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ตัวที่ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะเพิ่มอำเภอเข้ามาเลยนะครับอันนี้จะชัดเจนมากนะครับแล้วก็จะระบุเวลาด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารเรื่องพยากรณ์อากาศได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เรารับรู้แล้วก็เตรียมรับมือนะครับถ้าหากพายุมาหนักๆนะครับก็จะได้เตรียมรับมือด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้นะช่วงนี้ก็ทุเรียนกำลังออกนะครับและก็ผลไม้ต่างๆนะครับกำลังออกผลิตผลต่างๆออกมานะครับถ้าหากเรารู้ลมฝนมานะครับเราก็จะได้จะเตรียมป้องกันนะครับอย่างเช่นถ้าเจอพายุอย่างนี้เนี่ยทุเรียนจะต้องมีเขาเรียกอะไรมีไม้ค้ำยันกิ่งเอาไว้แล้วล่ะนะครับไม่เช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นลมมาโดยเฉพาะลูกทุเรียนก็หนักอยู่แล้วนะครับเจอพายุกิ่งทุเรียนนี่หักเสียหายได้เยอะทีเดียวนะครับอันนั้นคือแต่ก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็น่าจะเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าหากเราติดตามพยากรณ์อากาศนี้มันก็จะทำให้เรารู้ณเวลานี้ด้วยนะครับเราจะได้ป้องกันได้ทันท่วงทีด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราก็มาแจ้งให้คุณผู้ฟังผู้ชมได้ทราบกันในช่วงเวลาที่เราอากาศแล้วก็ย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับพายุที่จะมาในแต่ละช่วงวันด้วยนะครับอย่างตัวอำเภอเดินอันนี้คือณเวลา 11:10 นะนะครับภาพที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลงไว้นะครับจะสังเกตว่าภาพฝนนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเหล่าเสือโก้กตานสมม่วง30สีเมืองใหม่นะครับโซนนี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่สีแดงถึงส้มและก็เขียวนะครับแดงก็คือตกหนักนะครับส้มปานกลางอ่อนนี่ก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็ทิศทางลมจากทิศใต้นะครับพุ่งไปทางทิศเหนือนะครับเฉียงไปทางทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็คือมันจะชัดเจนมากขึ้นเลยว่าขณะนี้ฝนตกอยู่ที่ใดอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆที่เราจะฝากย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้นะครับในการอ่านข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับเราก็จะได้ติดตามเรื่องนี้ได้ทันท่วงทีนะครับอีกสักประเด็นหนึ่งนะครับคุณเวเดียบังเอิญว่าผมไปอ่านเจอในข่าวเดี๋ยวผมแชร์ไปที่กลุ่มนะครับที่กลุ่มไลน์สมาคมนะครับพอดีคุณโอปอนะครับเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งมาให้นะครับเป็นเรื่องของคนทำดีต้องชื่นชมนะนะครับคนทำดีต้องชื่นชมนะครับเพราะว่าทางภาคเอกชนนะครับโดยทางบริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปนี้นะครับเขามอบห้องรับบริจาคโลหิตนะครับให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีนะครับมูลค่า2,500,000 บาทนะครับซึ่งก็ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ทำพิธีรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์นะครับบริจาคโลหิตบริเวณชั้น2นะครับอาการหม่อมเจียงคำแพทย์หญิงกตินันท์มหาสุวีระชัยนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะนะครับได้ร่วมกันรับมอบห้องนะครับรับมอบห้องรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับโดยมีคุณศรีพลและก็คุณนิรมลเกียรติสุรนนท์นะครับเป็นผู้มอบนะครับผู้สร้างมอบนะครับแล้วก็มอบให้คุณพิมพ์สิริเกียรติสุรนนท์นะครับกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดการพนักงานบริษัทร่วมมอบนะครับแล้วก็มีนายณรงค์เทพเสนาก็คือผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับร่วมเป็นประธานรับมอบในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางบริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปนี้นะครับโดยดร.ศรีพลและก็คุณนิรมลนี่แหละนะครับได้ทำการบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องบริจาครับบริจาคเลือดนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งงบประมาณในการดำเนินการนะครับทั้งหมดอยู่ที่2,500,000 บาทนะครับซึ่งการดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เป็นต้นมานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมีพิธีรับมอบนะครับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนนะครับในเรื่องของสถานที่ห้องนะครับให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับเพื่อรับบริจาคเลือดนะครับกับผู้ที่ไปบริจาคเลือดได้อย่างสะดวกสบายนะครับมูลค่า2,500,000 บาททีเดียวนะครับขอชื่นชมความมีน้ำใจนะครับในการทำบุญกับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ของกลุ่มบริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปในครั้งนี้ด้วยครับนะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งคุณวิเดียดนะครับในเรื่องของสิทธิบัตรทองนี้นะครับเขาก็ส่งมาให้นะครับว่าหลายคนอาจจะมองว่าการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้นะครับส่วนมากก็เป็นการรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปนะครับแต่กลุ่มสิทธิบัตรทองนี้นะครับเขาก็ของสปสช.นี้นะครับก็ฝากประจำพันมานะครับก็บอกว่าคุณรู้ไหมนะครับว่าสิทธิบัตรทองดูแลสุขภาพจิตได้ด้วยนะครับถ้าใครมีความเครียดถ้าใครมีรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจนะครับอันนี้สิทธิบัตรทองนี้ก็ยังครอบคลุมอยู่นะครับเขาบอกว่าได้อะไรบ้างนะครับก็คือการคัดกรองสุขภาพจิตนะครับและก็การรักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับและก็ดูแลต่อเนื่องในชุมชนด้วยนะครับและก็ฟื้นฟูการกลับมาเป็นซ้ำอันนี้สำคัญนะครับไม่เฉพาะโรคทางจิตใจนะร่างกายก็เหมือนกันนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเรารักษาไปแล้วรับยาไปแล้วดูมันหายแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอันดับแรกนะครับก็กรณีที่ท่านไม่สามารถที่จะไปรักษาสุขภาพจิตได้ตัวเองนะครับทางสปสช.นี่เขาก็บอกนะครับว่าก็มีสายด่วนให้นะครับก็กดโทรไปปรึกษาได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่เครียดไม่ว่าจะเครียดในเรื่องของการงานเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องสุขภาพกายตัวเองนะครับโทรไปก่อนเลยนะครับโทรไปปรึกษาก็ได้เลยนะครับหมายเลขสายด่วนนะครับ1323นะครับ1323อันนี้โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าการที่เราได้รับคำปรึกษาจากใครจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องความเครียดเรื่องสุขภาพถ้าได้รับการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนี้อย่างน้อยมันก็เป็นการรักษาเบื้องต้นนะครับเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คืออันดับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกที่ถ้าหากท่านไม่มีเวลาไปนะครับโทรสายด่วนไปได้เลยนะครับ1323นะครับอันดับต่อมานะครับการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชันโอ้อันนี้ก็สะดวกสบายนะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกวันนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันได้นะครับแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพใจนะครับกับ ดีมายหรือเปล่านะครับถ้าอ่านนะท่านเข้าไปนะครับคือ DMIND นะครับน่าจะเป็นชื่อแอปพลิเคชันก็ด้วยนะครับดีมายนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็โหลดแอปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ต่างๆนะครับคือโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตของคุณฟังคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะมีความเครียดบ้างนะครับหรือว่าดูแล้วว่าตัวเองไม่สบายใจนะพูดง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้ด้วยนะครับมี3ช่องทางด่วนนะครับก็คืออันดับแรกโทรเลยนะครับถ้าเครียดแล้วก็มีเวลาไปโทร1323อันนี้ฟรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็คัดกรองสุขภาพสุขภาพจิตทางผ่านทางแอปนะครับแอปพลิเคชันนั่นแหละนะครับอันใดที่มีโทรศัพท์ก็ดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ก็เทสตัวเองนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยคุณมีสุขภาพจิตในระดับไหนนะครับเขาก็จะบอกมานะครับและที่3ก็คือคุณไปที่หน่วยโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือหน่วยงานต่างๆใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้คือ walk in เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ทางสปสช.ก็ฝากมานะครับสำหรับท่านใดที่ใช้บัตรทองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ทางด้านสุขภาพจิตได้ด้วยนะครับ
0: ก็สายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับส่วนสายด่วนสวสช1330นะครับปรึกษาทุกเรื่องในการใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็ช่วงนี้รณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุเด็ก6เดือนถึงก่อน5ปีนะครับผู้มีโรคเรื้อรังผู้มีโรคอ้วนนะครับอันนี้ก็รีบไปฉีดเพราะว่าปีนี้ว่าวัคซีนมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ถ้าท่านใดนะประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับก็ปรึกษาได้เหมือนกันนะฮะในหน่วยบริการนะครับที่แต่ว่ามันอยู่คือไม่ได้สิทธิ์ที่ฉีดฟรีไงนะครับแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาก็ไม่แพงไม่แพงไม่เหมือนไปฉีดคลินิกนะถ้าไปฉีดคลินิกก็จะมูลค่าตามในห้วงราคาของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ผมว่าคุ้มนะคำว่าคุ้มเนี่ยคือเวลาเป็นเนี่ยต้องหยุดงานนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางคนเป็นแล้วเป็นหนักด้วยหนักแบบที่ว่าลุกไม่ขึ้นปวดไปหมดเหมือนจะเป็นจะตายแล้วก็ต้องมีคนดูแลอยู่ใกล้ๆนะครับคอยประคบประงมคอยหยิบนู่นหยิบนี่หรือคอยดูสุขภาพให้สรุปต้องมี2คนต้องหยุดงานนะครับก็ขาดรายได้นะฮะมันยิ่งผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไข้หวัดใหญ่ถ้าไปถูกจังหวะที่มันเป็นสายพันธุ์รุนแรงอันนั้นอันตรายมากมากนะครับอาจจะต้องหิ้วกันเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับก็ระวัดป้องกันตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันในช่วงนี้นะครับ
1: ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ผมเชื่อว่าที่เพิ่งผ่านมานี้หลายคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของแก๊งหลอกลวงออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนี้โอ้อันตรายนะนะครับเพราะว่าโจรทุกวันนี้นะครับก็ไม่ได้ถือปืนถือมีดถือดาบไปข่มขู่เพื่อที่จะเอาเงินคุณแล้วนะครับแต่เขาใช้โทรศัพท์นะครับเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายและก็สามารถที่จะหลอกเอาเงินจากบัญชีธนาคารของคุณนั้นไปที่ธนาคารเขาได้ง่ายโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้อันตรายนะนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนตั้งสติและก็เรียนรู้และก็ดูข่าวเยอะๆในเรื่องนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆนะครับตัวนี้ทางธนาคารประเทศไทยเขาก็ฝากเตือนมานะครับก็ทำแอปพลิเคชันทั้งแอปพลิเคชันและก็อินโฟกราฟิกในเรื่องต่างๆนะครับมาเตือนกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ทางธนาคารเขาก็บอกนะครับถ้ามีลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าให้เอ็กก่อนเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับก่อนที่จะเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงหรือปลอมที่ส่งถึงคุณนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับเขายกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีโทรศัพท์เข้ามาหาคุณนะครับจากธนาคารเขาบอกว่าพบธุรกรรมผิดปกตินะครับจึงจะต้องมีการดำเนินการอายัดบัญชีของท่านทันทีนะครับหากต้องการปลดบัญชีกรุณาสแกนลิงก์ เพื่อโอนเงินอะไรอย่างนี้นะถ้ามาลูกลักษณะนี้นะครับหลายคนที่อย่างร้อนท่านนี้นะครับที่มีภูมิต้านทานและก็รับรู้ว่ามุกนี้ใช้กับเราไม่ได้หรอกอันนี้ไม่เป็นไรกลุ่มนี้คือปลอดภัยนะครับแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับและกลุ่มที่ไม่ค่อยจะสื่อสารกับโลกภายนอกเท่าไหร่นะครับพอบอกว่ามีโทรศัพท์จากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับถ้าเกี่ยวกับเงินอย่างเช่นจากธนาคารโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับโทรมาหาคุณจะต้องเอ๊ะก่อนนะครับมันใช่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหาก

0: กลุ่มที่ไม่คล้ายๆว่าไม่พยายามที่เรียนรู้หรือไม่ศึกษาไม่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะกลัวนะนะครับก็จะกลัวและก็จะทําตามกระบวนการที่วิชาชีพแจ้งเข้ามาตามลําดับขั้นตอนอันนี้น่าเป็นห่วงนะกลุ่มนี้นะครับคือเขาจะมันจะมี3ช้อยมันจะมี3กลุ่มที่ทําให้คุณเขาจะหลอกโอนเงินเขาจะหลอกให้คุณโอนเงินได้นะครับอันที่1คือคุณไม่รู้อันนี้แน่นอนอย่างที่หลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มสวผู้สูงอายุทั้งหยาดและทั้งหลายนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้ไม่ทันนะครับอันนี้ไม่รู้ก็ทําตามที่เขาบอกมาอันที่2โลภก็คือเขาอาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งก็คืออาจจะคล้ายๆว่าถ้าคุณโหลดลิงก์นี้นะครับทําไปตามคลิปนี้คุณอาจจะได้รางวัลโน่นนั่นนะครับหรือว่าการลงทุนลักษณะนี้จะทําให้ค่าตอบแทนคุณได้รับเงินอย่างมหาศาลอะไรอันนี้คือถ้าใครโลภแล้วก็กดไปตามลิงก์เขานะครับอันนี้มีส่วนนะครับอันที่3คือกูให้กลัวก็คือนะครับก็จะได้ยินเคสที่เราท่านได้ยินก็คือคุณทําผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับคุณส่งพัสดุที่ผิดกฎหมายมาจะต้องมีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากคุณไม่ทําตามนะครับเขาก็จะโชว์หลักฐานโน่นนั่นนะครับคุณอาจจะถูกหมายจับโน่นนั่นคืออันลักษณะนี้คือขู่ให้กลัวนะครับถ้าคุณไม่ติดตามข่าวคุณจำไม่ทันคุณก็จะไปตามกระบวนการเขาทันทีนะครับก็คือพูดง่ายคือก็จะโอนเงินโดยที่บางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ําทําไปเพราะกลัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าโจรทุกวันนี้เขาไม่ได้ถือปืนถือดาบถือมีดมาข่มขู่คุณแล้วนะครับเขาใช้วิธีการนี้นะครับเมื่อไหร่ที่คุณทําพลาดไปแล้วเงินในบัญชีของคุณนะครับโอนไปที่บัญชีเขาเมื่อไหร่ก็คือจบเลยยากมากที่จะได้คืนถึงแม้ว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่การได้คืนนี่ยากมากดังนั้นการป้องกันตัวเองการมีภูมิคุ้มกันตัวเองนี่นะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติถ้ามีอะไรที่มาแบบไม่ชอบมาพากลก็สงสัยไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปโอนโดยเฉพาะลิงก์ต่างๆที่ทุกวันนี้ถ้าส่งลิงก์มานะครับอาจจะเป็นลิงก์ที่คล้ายๆว่าลิงก์ควบคุมรีโมทคอนโทรลทางไกลอย่างนี้นะ
1: คร
0: ับ โดนเลยนะพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเรากดลิงก์นั้นไปบังเอิญว่ามันเป็นลิงก์รีโมทที่เขาสามารถเข้าควบคุมโทรศัพท์คุณได้นะอันนี้แหละอันตรายเลยนะครับเขาไปทําธุรกรรมต่างๆแทนคุณโดยคนที่ไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้นะครับอันตรายมากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฝากย้ำฝากเตือนกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนถูกหลอกนะครับถูกปล้นเงินนะพูดง่ายๆถูกปล้นเงินที่ไม่ใช่แบงก์แต่เป็นเงินในธนาคารของเราที่เป็นตัวเลขนะครับทุกวันนี้มันไปได้ง่ายแค่ตัวเลขไปก็คือเงินเราก็ไปนะครับอันนี้ก็ฝาก
1: ป
0: รับวงใหญ่กัน
1: อันนี้มีเคสกรณีเป็นอุทาหรณ์นะครับก็ช่วงผมจัดวันพฤหัสนะกับ NCSA Thailand เนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเล่นกับมิจฉาชีพไงรู้แล้วหลักว่าเขามาหลอกนะครับรู้ว่าโทรเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกนะครับก็คือโทรมาแล้วบอกเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน1 2 3 4 5ของรัฐอะไรอย่างนี้นะนะว่าท่านมีปัญหาอะไรเนี่ยในระบบบัญชีนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับเขาใช้จิตวิทยาสูงมากนะทางมิจฉาชีพก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขแล้วก็แสดงบัญชีให้ทางเจ้าหน้าที่ดูนะครับเขาอาจจะตล่อมหรือพูดให้เราเนี่ยเชื่อในส่วนหนึ่งนะครับเราก็รู้แล้วว่าเป็นมันมิจฉาชีพนี่นะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันต้องให้เจ้าหน้าที่ดูผ่านโปรแกรมนี้เขาบอกอย่างเงี้ยพอน้องเขากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็ทางนู้นเนี่ยเขาบอกว่าน้องวางโทรศัพท์เลยอ้าวกดเข้าไปน้องวางโทรศัพท์เลยสรุปในขณะที่กดลิงก์เข้าไปที่เขาให้ลิงก์มาเนี่ยกดลิงก์ปุ๊บมันกำลังรีโมทคอนโทรลครับมันคุมเครื่องเลยตอนนี้มันจะซึ่งเขามีข้อมูลส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วนะไม่ใช่เขาไม่รู้ว่านายนี้ชื่อเอบัตรเลขทะเบียนประชาชนอะไรมีที่อยู่ที่ไหน อาจจะรู้ถึงแม้กระทั่งรหัสไอ้กดไอ้แบงกิ้งอีแบงกิ้งเนาะนะฮะ เออเขามีคนไม่งั้นเขาไม่โจมตีเรามาทางอย่างนี้หรอก
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้เขาพอเรากดลิงก์ไปแล้วเนี่ยเขาคอนโทรลแล้วนะน้องบอกว่าไม่เอะใจทีหลังเนี่ยอุ้ยตายแล้วรีบปิดมือถือดีนะน้องเขาปิดได้ทันปิดได้ทันแต่บางเคสเนี่ยปิดไม่ได้นะครับหน้าจอมันค้างอยู่งั้นเลยปัดยังไงก็ไม่ไปนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกดลิงก์อย่าไปกดลิงก์อะไรที่เขาให้มาครับแต่แรกๆสุดเลยต้องเอะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่รับสายอย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปเล่นกับเขา
0: คือพวกนี้เทคโนโลยีสูงมากนะครับก็ปรับย้ำกันไปเพราะว่าเคสลักษณะนี้นะครับเราจะทำไปรู้ตัวก็มีนะครับเคลื่อนไปกับบทบาทที่เขาสร้างขึ้นมานะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่หลอกให้กลัว
1: อ
0: ันตรายมากนะครับมีทั้งหมายจับเขาทำไม่ได้นะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือเห็นไหมซูสแกมเมอร์ที่ข้างบ้านเราเนี่ยแหละครับก็จะมีสถานีย่อมๆนะคือทุกอย่างมันเป็นบทละครมันเป็นตัวมีตัวละครมีโน่นนี่นั่นทุกอย่างหมดทุกอย่างคุณจะเห็นภาพเลยนี่สถานีจริงๆเห็นไหมนี่ประเทศโอ้โหนะครับอันนี้คือความแนบเนียนของผู้ที่เขาจะหลอกคุณนะครับก็ต้องมี
1: คำว่าเอ๊ะมันสำคัญมากเอ๊ะตั้งแต่มีคนโทรมาคือหน่วยงานราชการไม่โทรหาเราหรอกเอ๊ะเลยแล้วก็รีบวางสายไปเลยนะครับเรายังมีเวลาที่จะไปเช็คว่าเราถูกผิดยังไงเนี่ยคือวางสายไปก่อน
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็โทรไปหาหน่วยงานที่เขาแอบอ้างมาโทรมานี่แหละนะว่าไม่มีจะโทรมาหาดิฉันไหมอะไรประมาณนี้นะครับเช็คก่อนนะครับแต่ถ้าโดนยังไงเนี่ยก็รีบแจ้งธนาคารกับตำรวจศูนย
0: ์ AOC
1: ตำรวจไซเบอร์1441นะครับเวลาหมดแล้วฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก
1: ็ช่วงหน้า
0: ต้องปากย้ำกันไปช่วงหน้านะครับผมยังอยู่นะครับเป็นรายการพิเศษนะครับทุกวันอาคารสัปดาห์ที่2นะครับรายการสารสุขภาพกับกกป.10นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับนายแพทย์วรัญญูสัตยวงศ์ทิพย์นะครับรองเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในประเด็นความพร้อมการจัดงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นะครับว่ามีความพร้อมอย่างไรอะไรประเด็นอะไรที่น่าสนใจและพี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลในเรื่องของประเด็นสุขภาพในพื้นที่ได้หรือไม่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะครับ เดี๋ยวเราพักครู่นึงนะครับช่วงบ่ายโมงสิบนาทีนะครับมาเจอกันในอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: อุบล360องศา
3: Open Vibes
2: โดยวีระเดชพรหมคุปและชนละทิศจันทร์สิงห์
4: ในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยสนธิยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแขงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้ จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าในหมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ชัว
6: ก่อนแชร
7: ์บนโซเชียลแชร์ว่าเจ็บอกโรคหัวใจหลอดเลือดตีบให้กินปลาทะเลน้ำมันมะกอกผลอะโวคาโดชาเขียวสดชงดื่มวันละถ้วยหึชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเจ็บอกโรคหัวใจหลอดเลือดตีบให้กินสิ่งเหล่านี้จริงไหมครับ
8: หลอดเลือดหัวใจตีบก็จะมีสาเหตุมาจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีความอ่อนแอลงมีความเสื่อมซึ่งก็คือไม่แข็งแรงเส้นเลือดในส่วนตรงนั้นก็อาจจะมีการอุดตันการกินพวกที่กล่าวถึงนะคะไม่น่าที่จะไปช่วยลดการที่ติดอยู่ตามหลอดเลือดได้นะคะ
7: ข้อความที่แชร์กันนี้อยู่ในข้อ20ของข้อความชุดโรงพยาบาลธรรมชาติซึ่งชัวร์ก่อนแชร์จะทยอยนำเสนอจนครบทั้ง22ข้อเราคอยติดตามกันนะครับเขาบอกว่าปลาทะเลน้ำมันมะกอกมีไขมันดีไปช่วยขับตะกร้านน้ำมันเก่าออก
8: การที่จะบอกว่าจะไปช่วยลดตะกร้านที่มีอยู่แล้วเกาะตัวอยู่แล้วเนี่ยคงไม่สามารถจะทำได้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของที่กล่าวมานั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอาหารที่มีไขมันที่มีคุณภาพที่ดีก็อาจจะช่วยในแง่ของการทำให้การสร้างของคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่สูงมากเมื่อเทียบกับน้ำมันประเภทน้ำมันที่ใช้ในการซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยจะส่งผลเสียต่อร่างกาย
7: สำหรับอะโวคาโดล่ะครับ
8: อะโวคาโดนะคะ1ผลเนี่ยจะให้น้ำมันหรือไขมันเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ8ช้อนชาดังนั้นถ้าเรากินปริมาณที่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับปริมาณของไขมันที่มากเกินอาจจะส่งผลต่อการควบคุมของน้ำหนักตัวก็ทำให้มีภาวะอ้วนซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเรื่องของการเป็นหัวใจตีบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
7: เขายังบอกว่าถ้าชอบดื่มชาให้หาชาเขียวสดมาชงดื่มวันละถ้วยชาเขียวช่วยคนเป็นโรคหัวใจได้จริงหรือครับ
8: การศึกษานะคะก็มีรายงานว่าชาเขียวเนี่ยจะมีสารประเภทเดียวกับลักษณะของการต่อต้านอนุมูลอิสระก็มีบางการศึกษาที่พบว่ามีส่วนช่วยทำให้ระดับของการอุดตันของเส้นเลือดอาจจะมีการลดน้อยลงได
7: ้แม้อาหารเหล่านี้จะมีข้อดีในตัวแต่หากใช้ผิด คิดว่าเป็นเหมือนยาอาจส่งผลเสีย
8: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยชาเขียวเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นพวกกาแฟหรือชาอื่นๆที่มีปริมาณของคาเฟอีนอยู่ค่อนข้างสูงซึ่งคาเฟอีนเองเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของคนที่เป็นโรคหัวใจในบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้ดังนั้นการดื่มชาเขียวก็ควรจะแค่พอประมาณนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าดื่มในปริมาณมากที่คิดว่าจะคาดหวังว่าจะไปช่วยลดเรื่องของการอุดตันของหัวใจอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ
7: อาจารย์ย้ำว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือตรวจพบหลอดเลือดตีบควรเข้าสู่กระบวนการรักษา
8: คือถ้าหากว่าตรวจพบว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจตีบซึ่งมักจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ก็จะมีการรับประทานยาเป็นประจำก็ยังควรต้องรับประทานยาที่คุณหมอแนะนำนะคะหรือสั่งให้เนี่ยเป็นประจำ
7: และอาหารจะมีส่วนช่วยให้ชีวิตสมดุล
8: แต่การบริโภคอาหารเน้นให้เกิดความสมดุลมีปริมาณของไขมันในอาหารที่ลดน้อยลงร่วมกับมีผักผลไม้ที่มากขึ้นนะคะน่าจะมีส่วนช่วยทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทั่วไปดีขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการเสียของเส้นเลือดมากขึ้นได้ค่ะ
7: อาจารย์ยังให้แนวคิดเรื่องการใช้อาหารเป็นยาไว้ดังนี
8: ้เราสามารถจะกินอาหารเนี่ยให้เป็นยาได้ถ้าเรายังไม่ได้มีเป็นโรคภัยไข้เจ็บเลยก็ถือว่าเป็นการป้องกันดังนั้นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอโดยการรับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับพืชผักสมุนไพรเป็นส่วนของยาในการที่จะป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันนั้นสามารถที่จะทำได
7: ้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องโรงพยาบาลธรรมชาตินี่เป็นยังไงครับ
8: ไม่เห็นด้วยที่จะมีการแชร์ต่อนะคะเนื่องมาจากไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะยังมีส่วนที่ควรจะระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าหากว่ามีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องและโรคหลายอย่างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อได้รับการรักษานะคะก็ควรจะรับประทานยาเนี่ยให้เป็นประจำแล้วก็การบริโภคของอาหารบางอย่างซึ่งอาจจะมีผลดีต่อสุขภาพก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเน้นเรื่องของการที่ได้รับอาหารที่ครบถ้วนสมดุลตามความต้องการของร่างกายนะคะการบริโภคอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่มากเกินไปในบางช่วงก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะจึงเห็นว่าไม่ควรจะแชร์ต่อนะคะเพราะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ
7: หลายครั้งความเข้าใจผิดก็มาจากความคิดที่เกินกว่าข้อเท็จจริงนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

งพอดคอนเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปอสมทเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชน

0: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำธรรมพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อมอสมทเพื่อชุมชน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับวันนี้โอกาสพิเศษนะครับเป็นช่วงของสารสุขภาพกับกขปเขต10นะครับซึ่งก็จะมีทางคณะกรรมการนะครับหรือผู้ที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนของเขต10เนี่ยนะครับมาให้ความรู้นะครับรวมถึงมานำข้อมูลข่าวสารด้านการดำเนินงานมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราเนี่ย เป็นผู้รับผลประโยชน์นะฮะแต่ว่าการทำงานเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการกขป.เขต10นะครับเขาจะหาโจทย์หาอะไรเนี่ยมาเพื่อดูแลเรานะครับผมก็ยังอยู่กับคุณชลทิศจันสิงห์เช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณชลทิศครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณดุลย์ผู้ฟังเช่นเคยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรายการสารสุขภาพกับกขป10นะครับก็จะเจอคุณผู้ฟังทุกอังคารสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับจะนำประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขต10หรือภาพรวมในนโยบายสุขภาพในระดับประเทศนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยทางคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10นะครับหรือว่ากขป10นี้นะครับจะเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับที่ถูกแต่งตั้งโดยทางนายรัฐมนตรีนะครับตามพรบสุขภาพนะครับซึ่งแต่ละเขตในประเทศไทยนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการเช่นนี้ทุกเขตนะครับซึ่งเขต10นี้นะครับก็จะมี5จังหวัดด้วยกันนะครับก็มีจังหวัดอุบลนะครับมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษนะครับอำนาจเจริญศรีสะเกษ5จังหวัดนี่แหละนะครับที่มาเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขต10นะครับมันจะเหมือนกันกับเขตสุขภาพที่10นะครับกขป10ก็ล้อกันไปนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับโดยแต่ละเขตในประเทศไทยนี้ก็จะมีแต่ละจังหวัดกลุ่มจังหวัดต่างกันนะครับซึ่งภาคอีสานนี้ทั้งหมดจะมี4เขตด้วยกันนะครับก็จะมีอีสานตอนเหนือก็จะเป็นโซนอุดรธานีนะครับล่างลงมาอีกก็เป็นขอนแก่นนะครับล่างลงมาสุดเอกก็เป็นโคราชแล้วก็วิ่งเบี่ยงมาทางอุบลนี่ก็จะเป็นเขต10นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละเขตนี่ก็จะมีหลากหลายจังหวัดต่างกันนะครับบางจังหวัดก็มี4จังหวัด5จังหวัด6จังหวัดแล้วแต่ว่าเขตไหนจะใหญ่มากน้อย

0: นะครับซึ่งแต่ละเขตนี้ก็จะมีชื่อย่อต่างกันน่ารักนะนะครับอย่างเช่นโคราชนี้นะครับกลุ่มโคราชนี้เขต9สังกัดเขต9นะครับนครชัยบุรินทร์นะครับคุณเวเดชเดาออกไหมว่าจังหวัดอะไรบ้างนี่นะครับนครชัยบุรินทร์
1: นครรา
0: ครั
1: ช
0: บ
1: สีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์
0: ใช่นี่แหละนะครับก็จะบอกนะครับอย่างอุบลเขต10นี้นะครับก็จะมีมุกศรีโสธรเจริญราษฎร์ธานี
1: บุย
0: นะมันจะมีชื่อของเขานะครับแล้วก็เขต10เขต7ขอนแก่นนี่ผมจำไม่ได้ขอนแก่นแล้วก็จะมีชื่อย่อของเขาอย
1: ค
0: ู่
1: รับ
0: นะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ บ
0: อันนี้คือแต่ละเขตนี้นะครับก็จะมีคณะกรรมการสุขภาพประจำเขตของแต่ละเขตประมาณ45ท่านนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีการสรรหาเลือกแต่งตั้งมานะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับการแต่งตั้งโดยนายรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะนะ
1: ค
0: คร ั
1: ับ บ
0: แต่อันนี้นั่นก็คือนายกก็จะมอบหมายให้รองที่ดูแลงานกระทรวงสาธารณสุขงานด้านสุขภาพนะครับรองนั้นก็จะเป็นประธานคนที่ลงนามพูดง่ายๆลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศนี้มี13เขตด้วยกันนะครับเขตสุดท้ายคือกรุงเทพนะครับทุกภาคก็จะมีกรรมการเช่นนี้นะครับซึ่งแต่ละภาคนี้ก็จะมีนโยบายต่างๆในด้านสุขภาพนะครับอย่างเช่นภาคอีสานนี้นะครับเราก็จะคุยกันทั้งภาคอีสานว่าประเด็นไหนที่มันเกี่ยวข้องสร้างผลกระทบทําให้ภาคอีสานนี้นะครับมีผลกระทบด้านสุขภาพมากที่สุดนะครับเราก็ได้คุยกันก็คือมะเร็งท่อน้ำดีนะครับมะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็คือในกลุ่มพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีนะครับซึ่งโรคดังกล่าวนี้นะครับส่วนมากจะมีมากที่สุดคือในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงนะครับจังหวัดที่ติดแม่น้ำสายต่างๆนะครับที่มีปลาน้ำจืดหลายปีที่ผ่านมานะครับหลายปีที่ผ่านมานี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะรณรงค์ตลอดนะครับว่าอีสานไม่กินปลาดิบใครได้ยินนะครับทุกคนน่าจะได้ยินนะครับคนรุ่นเหล่านี้นะครับมีการรณรงค์ในระดับหนึ่งก็ถือว่าแล้วก็หายเงียบไปนานเลยนะหายเงียบไปนานเพราะว่าพอเราป้องกันได้ระดับหนึ่งโรคนี้ก็จะไม่ระบาดออกมานะครับโรคก็จะไม่ระบาดออกมาแต่ปัจจุบันนี้มันระบาดออกมาในเชิงที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสาเหตุหลักๆจริงๆคือเกิดจากพยาธิใบไม้ตับก็คือเรากินอาหารดิบโดยเฉพาะปลามีเกล็ดสีน้ำเงินด้วยนะนะครับอย่างเช่น
1: สีเงิน
0: สีเงินเกล็ดสีเงินนะครับอย่างเช่นปลาปลาซิว
1: ปลาขาว
0: ปลาขาวปลาอะไรต่างๆนะที่มีเกล็ดนั่นแหละที่มีเกล็ดนะครับเพราะว่าปลาที่มีเกล็ดนี้นะครับจะเป็นที่พำนักพักอาศัยของไข่พยาธิใบไม้ตับนะครับซึ่งไข่พยาธิใบไม้ตับก็จะมีวงจรของเขาคือถ้าสมมติว่าเอาเริ่มต้นจากที่คนบังเอิญว่าคนหนึ่งนี้นะครับมีติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะครับแล้วทีนี้คนก็ไปถ่ายอุจจาระลงในบ่อบำบัดบ้างลงในทุ่งนาลงในพวกนั้นบ้างนะครับแล้วไข่ตัวนี้ก็จะวนไปไหลลงแม่น้ําแล้วเขาพอเขาฟักตัวเป็นไข่ปุ๊บเขาก็จะไปช้อนชัยกับหอยแล้วก็ไปอยู่ที่ปลานะครับอันนี้ตัวปลานี่แหละนะครับพอเขาไปอยู่ในที่ปลาเสร็จนะครับคนเรานี่แหละกลับมาอีกทีนี
1: ้
0: เราไปนําปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดมาทําอาหารปรุงที่ไม่สุกพูดง่ายๆคือกินดิบนั่นแหละนะครับแล้วไข่พยาธิตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่ในร่างกายของคนเรานะนะครับอันนี้เนี่ยทีนี้ระยะฟักตัวของเขาใช้เวลานานนะครับพอเขามาอยู่ในร่างกายของเราไม่ใช่ว่า 2-3 อาทิตย์มันก็จะแสดงตัวไม่ใช่นะครับแต่บางคนที่มีภูมิคุ้มกันต่างกันเขาอาจจะแสดงอาการได้นะครับแต่บางคนเป็น10ปีถึง20ปีก็มีถึงจะแสดงอาการมานะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็จะเข้าใจว่าพยาธิใบไม้ตับนี่คือเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่เราทานยาฆ่าพยาธิแล้วก็จะหายไปนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะนะครับฆ่าพยาธิอันนี้ไม่ใช่ฆ่าง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อยาถ่ายฆ่าพยาธิแล้วมาฆ่าเขาก็จะหายไปอันนั้นคือเป็นพยาธิอีกชนิดหนึ่งอย่างเช่นพยาธิตัวตื่นพยาธิอะไรพวกนี้นะ
1: อันนั้นอยู่ในลำไส้
0: แต่พยาธิตัวนี้เนี่ยคือเขาจะฝังตัวในร่างกายเรานะครับทีนี้มันมีงานวิจัยออกมานะครับทำไมมันไปเชื่อมโยงกับมะเร็งท่อน้ำดียังไงนะครับผมก็เลยไปคุยไปปรึกษากับมูลนิธิที่เขาทำวิจัยเรื่องนี้นะครับมะเร็ง

0: ถ้าน้ำดีมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกือบ 100% เกิดจากพยาธิใบไม้ตับนะครับเพราะเขามีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาพยาธิตัวนี้ก็จะไปช่อใจอยู่มะเร็งนะครับอยู่ในท่อน้ำดีเรานะครับก็ไปสร้างทำให้เราเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะครับก็คือถ้าหากเมื่อไหร่ที่คุณตรวจสอบว่าคุณเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็คือเป็นอาการเกิดสุดท้ายแล้วเป็นอาการเกือบสุดท้ายแล้วคุณสามารถคุณไม่สามารถที่จะรักษาให้หายทันท่วงทีได้นะครับคุณมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าคุณพูดง่ายคือถ้าไปเป็นมะเร็งแล้วก็เหมือนมะเร็งทั่วไปในทีนี้การรักษาจะยากมากก็จะมีขั้นตอนอะไรของเขานะครับถ้าเป็นมะเร็งเมื่อไหร่พูดง่ายคือโอกาสที่คุณจะรักษาหายขาดนั้นยากมากนะครับอย่างนี้แหละคือประเด็นต่างๆที่เราพยายามผลักดันในแต่ละพื้นที่อย่างเขต10เรานี้นะครับเราก็ชูประเด็นเรื่องนี้นะครับภาคใต้นี้อาจจะชูประเด็นเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเข้าไปเพื่อให้มันเกิดภาพเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาเชิงนโยบายอย่างเช่นนะครับบ้านเราอีสานเรานี้นะครับมองว่าปัญหานี้ใหญ่มากทำยังไงเราจะแก้ปัญหาได้นะครับทางคสช.เองนะครับก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมก็ดำรงตำแหน่งอยู่ตรงนี้อีกตำแหน่งด้วยนะครับก็จะได้นำเสนอในการประชุมนะครับเพื่อเสนอประเด็นต่างๆให้เป็นเชิงนโยบายนะครับอย่างเช่นมะเร็งท่อน้ำดีนี้นะครับวิธีป้องกันก็คือเป็นวิธีป้องกันที่ทุกคนจะต้องรับรู้จะต้องรับทราบแล้วก็จะต้องมีการป้องกันอย่างเข้มข้นอย่างนี้ไปต้องทำยังไงเราจะมีกระบวนการพวกนี้ออกไปสู่ประชาชนได้นะครับเราก็เลยผลักดันให้วิธีป้องกันมะเร็งท่อน้ำดีหรือพยาธิใบไม้ตับนี่เข้าสู่หลักสูตรการเรียนนะครับอันนี้คือหลักการในเบื้องต้นคือเด็กต้องเรียนรู้โรงเรียนจะต้องรู้ว่าโทษของพยาธิใบไม้ตับนี่เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อที่เรารู้ว่ามันมีโทษและวิธีป้องกันได้นะครับถ้าหากเราเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนพวกนี้ผมเชื่อว่าการตัดตอนวงจรพยาธิก็จะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็คุยกันอยู่ว่าวงนี้นะครับการป้องกันอันนี้ยากมากคือพูดง่ายคือป้องกันเกือบปลายเหตุแล้วก็คืออย่างเช่นการรับประทานอาหารก้อยปลาปานเท่านะไปมาโบเซอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมาอยู่กับวิถีชีวิตในการรับประทานอาหารและก็เป็นเมนูที่ชื่นชอบกันมากด้วยนะครับก้อยปลาดิบนี้คือเป็นเมนูเด็ดเลยอะไรอย่างนี้นะทำยังไงนะครับจะให้พฤติกรรมการกินปลาดิบเช่นนี้นะถูกคนที่ทานจนเป็นเรื่องปกติได้ตระหนักว่ามันสุ่มเสี่ยงนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและก็ต่อขยายผลไปถึงมะเร็งท่อน้ำดีนะอย่างนี้นะคือเราต้องสร้างภาพพวกนี้ให้มากขึ้นนะครับดังนั้นก็เลยนโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับก็เลยจะมีงานเขาเรียกงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะนำประเด็นต่างๆนะครับที่เป็นปัญหาในเชิงนโยบายนะครับเข้าสู่ระบบบริหารประเทศของรัฐบาลนะครับซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีข้อหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือจะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้กับคณะรัฐมนตรีเป็นง่ายคือถ้าสมัชชาสุขภาพก็คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่มองแล้วว่าปัญหาเรื่องนี้นะครับมีผลต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมของประเทศคณะกรรมการปตช.นี้ก็จะผลักดันเรื่องนี้นะครับให้ทางนโยบายนำขึ้นไปเป็นนโยบายระดับชาตินะครับเพื่อสั่งเป็นนโยบายสั่งลงมาทีนี้นะครับเขาเรียกทางดิ่งก็คือสั่งลงมาทางกระทรวงสาธารณสุขสั่งลงมาพื้นที่ต่างๆนะครับคือคอสช.นี้เราจะทำงานใน2แนวคือแนวดิ่งก็คือการสั่งจากกระทรวงลงมาแนวรากก็คือเราก็อยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภารกิจของงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและก็คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ผมก็อยากทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าระหว่างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนี่เชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับก็คือคณะกรรมการสุขภาพคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในแต่ละเขตนี้นะครับก็จะลงพื้นที่ของตัวเองนะครับว่าประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในแต่ละพื้นที่นี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การดูแลรักษาสุขภาพมีปัญหาเรื่องนโยบาย ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นหรือไม่อะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าที่ของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในแต่ละเขตนะครับที่จะหาข้อมูลหาประเด็นในเรื่องสุขภาพนะครับว่ามันติดปัญหาอะไรตรงไหนนะครับพอได้เสร็จนะครับคณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชนแต่ละเขตนี้ก็จะชงเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ผมเป็นคณะกรรมการชุดนี้อยู่นะครับอันนี้พอเข้าไปปุ๊บคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็วิเคราะห์นะครับและก็พิจารณาว่าประเด็นไหนที่มันเป็นประเด็นร้อนประเด็นไหนที่มันสามารถที่จะต้องเร่งด่วนนะครับก็ชงเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนะครับผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็คืองานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันในเดือนตุลาปลายตุลานี้นะครับอันนี้คือเป็นกระบวนการที่เราค้นหาประเด็นนะครับแต่ละประเด็นในแต่ละพื้นที่เพื่อนำเสนอไปสู่รัฐบาลนะครับวันนี้เราก็เลยมีนัดคุยกับทางคุณหมอนะครับคุณหมอวรัญญูนะครับสัตวะคุณหมอวรัญญูนะครับที่จะมาพูดคุยวันนี้นะครับสัตวะวงศ์ทิพย์นะครับเป็นรองเลขาธิการรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับจะได้มาคุยกันว่ากระบวนการต่างๆนะครับในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของเราไปถึงไหนอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆเราก็นัดกันตั้งแต่บ่ายโมงเริ่มแรกนะครับบังเอิญว่าคุณหมอท่านติดว่าท่านติดภารกิจนะครับก็ยอมรับที่จริงผมก็จะเชิญท่านเลขานะครับท่านเลขาเลยยิ่งหาเวลาไม่ได้เลยนะครับก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยได้นัดท่านรองเลขานะครับซึ่งรองเลขานี้ก็มีอยู่3-4ท่านด้วยกันนะครับแต่ท่านก็จะดูหลายฝ่ายนะครับวันนี้คุณหมอปรัญญูนะครับสัตวะวงศ์ทิพย์นี้นะก็คือท่านดูแลเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับดูแลเรื่องนี้นะครับจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้นะครับครั้งที่19นี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและก็ขั้นตอนกระบวนการจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็รออยู่นะครับท่านแจ้งว่าจะเข้าประมาณ 13:30 นะครับเข้ารายการเรานะครับจะได้พูดคุยกับประเด็นนี้นะครับ
1: ตอนนี้ผมขึ้นภาพอินโฟกราฟิกให้คุณผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะฮะอาจจะเห็นเข้าใจเล็กๆนะครับว่าพยาธิมันมาทางไหนนะครับเมื่อรอบที่แล้วคุยกันของสารสุขภาพกับกขปเขต10เนี่ยมันเขาบอกว่าเราก็ถ่ายลงส้วมถ่ายอะไรเนี่ยมันจะไปส่งต่อพยาธิไปสู่อาหารพวกปลาพวกผักได้ยังไงนะครับเขาก็เราก็พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการนำมูลนะฮะที่เอาจากส้วมแต่ละคนเนี่ยไปเทใส่ไร่นาแล้วปลามันก็ไปกินอันนี้ข้อสังเกตอันนึงเลยที่มันเป็นการแพร่เชื้อรอบใหม่นะครับที่สร้างทำให้ไอ้โรคนี้มันไม่ลดลงเนี่ยนะครับโอ้ท่านมาแล้วนะครับ
0: ครับวันนี้คุณหมอมาแล้วนะครับท่านรองเลขาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับอยู่ในห้องส่งนะครับอยู่ในระบบออนไลน์เราแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ขอโทษด้วยเข้าภาษาเนี่ยขอโทษด้วย
0: ครับเข้าใจอยู่ผมก็เลยเกริ่นนะครับเกริ่นในเรื่องของการค้นหาประเด็นในเชิงพื้นที่นะครับก็คือเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต10นี้นะครับเราชูประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละเขตชูประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะได้พูดคุยท่านก็อยากจะให้ท่านเข้าในเรื่องของการเตรียมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ขออนุญาตเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับผมเกริ่นมาในส่วนหนึ่งแล้วนะครับท่านครับเชิญครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับคืออย่างนี้นะครับขอเรียนให้ทราบเนาะสมัชชาเนี่ยความหมายมันภาษาอังกฤษมันมาจากคำว่า assembly
0: ครับ
2: แปลเป็นไทยคือสมัชชาแปลต่อไปอีกก็แปลว่าที่รวมคนที่ชุมนุมคือคนมาชุมนุมกันไม่มีอะไรครับเราแค่เอาคนมารวมกันแล้วก็บอกว่าเอาละเราเห็นแล้วว่าจะต้องสางสางปัญหาอะไรต่างต่อไปนี่คนที่มาชุมนุมกันก็จะมาออกมติครับทีนี้มติที่ออกจากที่ชุมนุมมันไม่มีอำนาจบังคับมันต้องไปหาฐานอำนาจที่จะมาบังคับไปสู่การปฏิบัติจริงเช่นถ้าคนสัก100คนมาจากองค์กรสัก 2-3 องค์กรเนาะพอลงมติว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างนี้นะมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละองค์กรก็มีทรัพยากรเนาะสมมตินะมีงบมาของตัวเองมีคนตัวเองก็เอามตินี้เป็นดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เลย แต่ถ้าทรัพยากรของตัวเองไม่พอก็ต้องไปหาอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นกับโดยทั่วไปก็เป็นอำนาจที่เป็นทางการเนาะที่เขามีตัวบทกฎหมายรองรับในเรื่องของภารกิจแล้วก็ประมาณอย่างเช่นที่ง่ายๆเลยก็ตัวองค์กรท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยนะครับหรือหน่วยงานรัฐนะครับกระทรวงทบวงกรมที่เป็นส่วนราชการที่เป็นระดับกรมเลยนะก็คือผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ครับ
2: แล้วก็ส่วนด้านการต่างๆคนนี้เขาจะมีงบประมาณทีนี้ไอ้สมัชชาแห่งชาติที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นสมัชชาที่เอาคนมารวมกันนะครับมาพูดคุยกันเป็นประเด็นในที่จะเป็นคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาของพื้นที่หรือของระดับชาติได้ครับเขาก็จะมีการคุยกันหลายรอบนะคนนี้คุยกันเป็นจนกระทั่งตกผลึกมันเป็นมติที่บอกว่าเอาละเราเห็นละมีเรื่องนี้แหละต้องแก้โดยทั่วไปถ้าเป็นระดับชาติมันก็ต้องเข้าสู่องค์กรระดับชาติองค์กรระดับชาติที่สำคัญก็คือนักรัฐมนตรีครับเพราะในการจัดสมัชชาเนี่ยสุดท้ายมันจะไปจบที่มีมติอย่างเงี้ยแล้วไปเสนอคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบหรือไม
0: ่คร
2: ับแต่บางทีบอกเอ้าผมก็เห็นตามนี้นะก็นำไปสู่การออกนโยบายหรือจัดสรรงบประมาณมาแก้ปัญหาตามที่ว่าถ้าอาจจะออกหมายหน่วยงานที่เป็นระดับกรมกระทรวงมาดูแลเรื่องแบบนั้น
0: อ
2: ันนี้คือความสำคัญนะครับความสำคัญคือเรื่องราวที่คิดว่าเราเดือดร้อนนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหารวมถึงการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วจับงบประมาณมาดำเนินการครับอันนี้คือความหมาย
0: เห็นว่าปีนี้มีการจัดงานสัมมนาสุขภาพมีการเรียกเลื่อนวันเวลาช่วงเวลาขึ้นมาเร็วกว่าปกตินะครับจัดช่วงไหนครับ
2: คือเติมเทียนะครับนานแล้วนะจับธันวาตอนรังเราพบว่าโอ้โหธันวาปวดจะขับเคลื่อนเป็นถึงความเป็นจริงได้มันล่าช้าไปก็ขยับมาเดือนนึงพิจิกาพิจิกาเรายังว่ามันช้าอยู่นะครับก็เลยทำให้มันเร็วขึ้นอีกสักเดือนนึงก็เป็นเดือนตุลาคม
0: คร
2: ับ แต่ปีนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะผมเช็คปฏิทินนิดนึงน่าจะ27-28
0: ครับตุลาคมครับ
2: ตุลาคม
0: ครับครับ
2: 28-29ประมาณน
0: ี้28-29ตุลาคมครับสถานที่ที่ไหนครับ
2: ยังไม่ตกลงกันครับของเดิมคือจัดเป็นประเพณีไปละว่าเป็นเมืองทองธานี
0: เมืองทองธาน
2: ีนี่เลยไม่แน่นะครับอาจจะเปลี่ยนที่ที่มันเหมาะสมกับมัดอะไรประเด็นที่ตั้งขึ้นมาประเด็นที่ตั้งขึ้นมาในปีนี้นะครับคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่สรุปนะครับแต่แนวทางที่คุยกันในเบื้องต้นมาเนี่ยมันมี2ประเด็นนะครับเป็นสองที่คาดว่าจะนำเข้าไปสู่เป็นการของมติมติที่1นะครับที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการยกร่างนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดสรรอะไรการอะไรการนำทรัพยากรธรรมชาติเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพมนุษย
0: ์
2: บางคนก็ให้คำนิยามว่าเป็นการอาบป่าเอาป่ามาโอบล้อมให้เราได้มีสุขภาพดีนะครับกลับคืนสู่วิถีธรรมชาติถ้าเป็นคำศัพท์ของผมเองนะผมจะใช้ว่า healing environment ธรรมชาติเยียวยาสุขภาพมนุษย
0: ์
2: ก็พูดง่ายๆว่าทำอย่างไรเราจะอยู่กับวิถีธรรมชาติซึ่งดูแลสุขภาวะเราทั้งกายและใจในต่างประเทศนะครับเท่าที่ดีทราบข่าวมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาไปหาหมอนะบางทีเขาจะสั่งยานะครับเขาสั่งว่าให้ไปเดินในป่าในสวนทานวันละ10 นาที3 เวลา
0: ครับมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่เราได้ยินผ่านๆมาก็คืออย่างเช่นทาราบำบัดอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะคล้ายกันไหมคร
2: ับ คล้ายๆกันครับแต่คล้ายครับแต่ตอนเราดูแล้วมันจะวุ่นวายนะแต่ว่านี่ไปเดินป่าเลยให้ไปเดินในสวนนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนาะเราอยู่เป็นชนบทเนาะ
0: ท
2: ำไมผมเป็นเด็กผมจำได้เดินตัดทุ่งนาไปเรียนเดินเช้าไปเดินผ่านทุ่งนาเช้าก็เย็นก็เดินผ่านทุ่งนามันสวยงามมากเลยนะมันมีความเขียวม
0: ี
2: น้ำอยู่ในนานะตอนช่วงหน้าหนาวออกรวงพวกก็สวยสีทอง
0: ในของต้นข้าวของธรรมชาติด้วยอันนี้คือเป็นลักษณะคล้ายๆว่าที่เราเสนอประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะย้อนกลับไปนะครับให้คนมีความคิดดีๆกับธรรมชาติหรือธรรมชาติสามารถที่จะดูแลจิตใจเราได้นะครับตรงนั้นมันก็สร้างทำให้เมื่อธรรมชาติดูแลจิตใจเราดีนะครับผมเชื่อว่าจิตใจดีร่างกายก็ต้องมาด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาตินี้พยายามที่จะดึงประเด็นนี้เข้ามาให้เป็นประเด็นหลักใช่ไหมครับ
2: ครับใช่ครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอย่างประเทศใกล้บ้านเราสิงคโปร
0: ์ครับ
2: ถ้าใครเคยไปสิงคโปร์หรือดูในสารคดีที่เขาว่าให้ดูถนนเขานี่เป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าต้นไม้แบบใหญ่นะครับแล้วก็ครึ้มนะครับเขียวเราเดินไปอยู่ในร่มเงา
0: ครับ
2: แล้วต้นไม้ทั้งนั้นก็จะมีพวกก้าวฟ้าพวกอะไรมาเกาะดูแล้วมันเดินอยู่ในป่าเลยนะครับกับด้วยการที่เอาธรรมชาติของต้นไม้มาอยู่ในเมืองเนี่ยทำให้คนร่มรื่น
0: ครับ
2: ทีนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยเนาะพอเป็นเมืองมาเนาะต้นไม้หายก็มีต้นไม้ก็เป็นแบบร่มเงาไม่มีแต่เห็นไหมต้นไม้เทศบาลที่มันอยู่บนเกาะกลางถนนอยู่อะไรดูมันเฉาๆหน้าสงสารอ่ะ
0: ครับ
2: นะครับแล้วไอ้พวกเราแหละครับเดินผ่านแล้วก็จิตวิญญาณก็แบบไหนล่ะก็เฉาๆตามต้นไม้นั่นแหละครับ
0: ครับ
2: เพราะงั้น
0: ที่บ้านเรา
2: ครับ
0: บางที่บ้านเราก็เอาต้นไม้ที่ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์มาด้วยนะแต่ครับเหมือนปลูกง่ายแล้วครับทำลายล้างผ่านพอสมควรนะผมเห็นหลายที่นะครับปลูกใกล้กำแพงนี้มันทลายได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือบางทีต้นไม้ที่มาปลูกก็ต้องดูว่าผลผลิตมันมานั้นผลผลิตออกมาแล้วมันจะส่งให้เรามีสุขภาพจิตดีหรือไม่อะไรอย่างนั้นด้วยนะครับนะก็คือบางทีเราส่งเสริมปลูกต้นไม้ก็จริงแต่ก็ต้องดูด้วยว่าต้นไม้นั้นมันสร้างมลพิษทางใจทางกายเราได้ด้วยหรือไม่อะไรตรงนั้นก็ต้องดูกันด้วยนะครับ
2: ที่เขากำลังขับเคลื่อนมตินี้มาเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ในเมืองเราก็มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: ว่าต้นไม้เราน้อยไปสวนสาธารณะที่จะสามารถให้ความหย่อนใจในเรื่องของความร่มรื่นเนี่ยมันไม่พอกับประชากร
0: ครับ
2: จะมีก็พูดอยากจะไปวิ่งในสวนเนาะคนในเมืองเนาะ
0: ครับ
2: บางทีก็มันอยู่ไกลไปไม่ถึงความลำบากในการเดินทางเข้าไปถึงในพื้นที่ที่เหมาะสมมันก็ถูกแล้วไม่อยากไปขี้เกียจไปดีกว่าอย่างเงี้ยหรือบางทีถ้าเราเห็นในภูเขาเนี่ยในภาคเหนือหรือภาคอื่นๆที่มีเมื่อก่อนต้นไม้ถูกทุ่มน้ำเนี่ยตอนหลังก็ไปถากถางให้มันกลายเป็นปลูกเปื้อนลอยอะไรเงี้ยนะครับพูดง่ายว่าพื้นที่ป่ามันน้อยเกินไปนะฮะเราจะต้องมาหวนกลับเรียนสู่ความยั่งยืนในการใช้ชีวิตกับให้มีธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงจ
0: ิ
2: ตวิญญาณของพวกเรา
0: คร
2: ับประเด็นที่จะออกมาประมาณนี้ครับ
0: ครับนอกจากประเด็นนี้เนี่ยมีประเด็นอื่นไหมครับในด้านสุขภาพที่เราคิดกันว่าที่จะเป็นตัวชูโรงนะครับในการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในครั้งนี้ครับ
2: อีกวัตถุนึงนะครับก็เรื่องของสุขภาวะของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่เกิดจนถึงสูงวัย
0: ครับ
2: นะครับก็คือทุนมนุษย์ที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่สวัสดิภาพเลยนะความเป็นอยู่ให้มีความสุขกายสุขใจตามอัตภาพตามสมควรนะครับทำไงจะมีพัฒนาการดีตั้งแต่เด็กเกิดมาแล้วมีทุนติดตัวมา
0: ครับ
2: ให้เด็กไทยเนี่ยภาพช้อนเงินช้อนทอง
0: มาเกิดสุขภาพ
2: ครับเรียกว่าเกิดมาแล้วมีตังค
0: ์ไงครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับท่านเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันจะมี2อย่างในลักษณะนี้นะครับก็คืออันดับแรกก็คือนอกจากทำให้เขามีสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วนะครับออกมาแล้วมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะครับปัจจุบันนี้มีปัญหาซ้อนปัญหาขึ้นมาอีกนะครับก็คือเด็กเกิดน้อยลงแต่เรามีผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับความบาลานซ์ตัวนี้มันก็เริ่มจะไม่บาลานซ์กันแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราได้หยิบประเด็นพวกนี้ขึ้นมาฟังหรือเปล่าครับในการที่จะดูแลด้านสุขภาพ
2: ในเรื่องเมื่อกี้มติแรกเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบตัวเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ธรรมชาติกลับคืนตอนนี้กลับมาที่ตัวคนมติที่สองเนี่ยจะผลักจะขับเคลื่อนกันเนี่ยก็คือเรื่องของมองมนุษย์เนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญไม่ใช่ว่ามีคนแล้วบอกมาเป็นแรงงานทำงานจนเหนื่อยยากไปเถอะใช่นะให้เขาได้เติบโตอย่างทั้งกายและจิตวิญญาณมามีศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เขาบอกเรื่องไร้บาลานซ์ก็ขอให้บาลานซ์จริง
0: ครับ
2: นะครับก็พูดง่ายทรัพยากรถ้าจัดอย่างเหมาะสมเนี่ยเด็กที่เกิดมาทุกคนไม่ควรจะมาในสภาพที่บางคนก็ดีเลยบางคนก็อัตคัดมาในสภาพที่ไม่พร้อมนะครับจนตัวหลังเขาบอกเอ๊ะเขาว่าพร้อมไม่พร้อมเนี่ยใครไม่พร้อม
0: ก
2: ดแม่หรือว่ารักไม่พร้อม
0: ครับ
2: ถ้ารักไม่พร้อมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราละเลยกับคนที่เกิดมาในแผ่นดินนี้นะแต่ว่าถ้ารักพร้อมเนี่ยต่อให้แม่ไม่พร้อมรักก็พร้อม
0: นะภาษาบ้านเราได้แก้ปัญหาเขาได
2: ้ครับนี่คือมติที่จะออกมาในเรื่องของดูแลมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
0: ครับครับ
2: ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเด็กเนาะ
0: คร
2: ับ เขาออกเขาคุยกันเนาะก็ถึงขั้นว่าอาจจะให้สิทธิ์การลาดูแลลูกสำหรับพ่อด้วยนะ
0: ตอ
2: นนี้ก่อนต้องพูดกัน
0: น
2: ะ
0: เริ่มมาดูแลมีภารกิจต้องดูแลช่วยกัน
2: ไปดูลูกได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นเข้าไปเรียนเนาะต
0: ้
2: องที่ว่าถูกเรียนได้ได้ฟรีอ่ะมันฟรีจริงอ่ะนะทุกวันนี้มันฟรีแต่มันโอ้มาตรฐานมันไม่ได
0: ้ครับ
2: ถ้าได้ของถ้าเรียนฟรีก็มาตรฐานก็หน่อยหย่อนหน่อยถ้าจ่ายเงินเยอะก็ได้มาตรฐานสูงหน่อยนี่เกิดความไม่เท่าเทียม
0: ครับ
2: ครับอย่างน้อยที่สุดคำว่าเรียนฟรีเนี่ยมาตรฐานต้องขนาดนี้
0: ต้องมีมาตรฐานเข้ามาครอบคลุมด้วยมาดูแลด้วย
2: โรงเรียนตำบลกับโรงเรียนในจังหวัดต้องได้ไม่น้อยกว่านี้ครับแต่ใครจะได้มากกว่าเรื่องนึงแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่านี
0: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
2: ก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่
0: ตัวชี้วัดออกมาให้ชัดเจนด้วยนะครับ
2: แล้วพูดถึงต่อว่าเรียนจบมาแล้วดูแลการทำงานด้วยไม่กลายเป็นคนต้องวิ่งหางานแล้วไม่มีงานทำ
0: ครับ
2: แต่ทีนี้มติเขาจะออกมาอย่างนี้แต่ว่าในการที่จะทำให้มันเป็นจริงเนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐสูงมากเลยนะตรงนี้
0: ใช่
2: อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเสียงสะท้อนของประชาชนแล้วเนาะ
0: ครับ
2: ครับว่าเด็กจะได้อะไรบ้างแล้วควรจะทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าพี่น้องที่ฟังอยู่ทางนี้เนาะอยากจะเห็นร่วมกับเราว่าอยากจะให้มี
0: เสนอแนวคิด
2: เสนอแนวคิดเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเป็นสุขภาวะที่ไม่ได้ว่าเป็นความสุขที่ต้องเจ็บป่วยอย่างเดียวถึงจะเป็นสุขนะต้องเป็นสุขที่แบบไม่ให้เจ็บป่วย
0: ครับ
2: สุขกายสุขใจครับ
0: ครับครับแล้วกรณีที่พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการของเรานะครับอยากจะเสนอประเด็นต่างๆอยากเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะมีการสอบรับกันกับประเด็นที่เราร่างเอาไว้นะครับตอนนี้จะมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้บ้างครับ
2: ผมมีเฟซบุ๊กของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสามารถส่งมาได้ไม่ทราบจะโชว์ลิงก์ได้ไหมครับทางคุณพิการลง
0: ครับตอนนี้คือกำลังออกทางถ้าพี่น้องประชาชนติดตามผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของสปทจะเห็นภาพอยู่ครับ
2: เห็นภาพ
0: ก็คือพูดง่ายๆคือช่องทางที่เราสามารถพี่น้องประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นได้ก็คือ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านเข้าไป Facebook แล้วก็พิมพ์คําว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปค้นหาในเรื่องของการแสดงความเห็นประชามติความคิดเห็นประเด็นสุขภาพนะครับตอนนั้นท่านสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีเนื้อหาข้อความให้ท่านแสดงความเห็นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงครับ
2: ประมาณนั้นแหละครับแสดงความคิดเห็นได้มาเต็มที่เลยครับแล้วทางทีมงานที่อยู่หลังบ้านเขาก็จะจัดการดำเนินการนำนี้ไปสื่อครับพูดคุยต่อตรงนี
0: ้ครับนอกจากทางนี้แล้วเห็นว่าจะต้องมีการเปิดเวทีในการรับฟังความเห็นของแต่ละภูมิภาคด้วยหรือไม่หรือยังไงครับตรงนี้กระบวนการ
2: อ๋ออันนี้เป็นหลักการที่ต้องทำให้เกิดความอะไรก็แล้วรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเวทีตามภูมิภาคครับ
0: อันนี้
2: กำลังกำหนดไทม์ไลน์กันอยู่นะครับว่าประมาณไหนว่าจังหวัดไหนไปเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงเป็นระดับภาคระดับจังหวัดนะครับแล้วก็กระบวนการนี้ก็ทำน่าจะเริ่มต้นเนี่ยมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาไปถึงสร
0: ุ
2: ปประเด็นสำคัญแล้วก็เข้าสู่สมัชชาระดับชาติเลยตอนปลายปี
0: ปลาย
2: ปีคือตุลาคมนะครับที่พูดถึงนี่คือตุลาคม
0: ครับแต่ตอนนี้ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพชาตินี้ฟันธงกันหรือยังว่าจะประเด็นอะไรบ้าง
2: ที่มีคร่าวๆก็น่าจะ2อันนี้แหละครับ
0: 2ประเด็นนี้ใช่มั้ยครับ
2: แต่ว่ายังไม่ฟันธงนะเอาเรียงแล้วมันเค้ากำลังจะตกผลึกเร็วๆเนี่ยนะครับในสิ้นเดือนเนี่ยนะครับ
0: ครับพูดง่ายๆคือ2ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็น่าจะ2ประเด็นนี้ประมาณนั้น
2: คร
0: ับ ครับแต่อันนี้นั้นคือยังไม่พูดง่ายๆคือยังไม่ฟันธง 100% ว่าคณะจัดงานนี้จะชู2ประเด็นนี้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้คือมีแนวโน้มตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ประเด็นเสร็จแล้วนะครับกระบวนการรับฟังความเห็นในแต่ภูมิภาคนี้ก็จะเริ่มต้นใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้เราไปคุยกันตามที่ต่างๆ ่าตรงนี้มีความเห็นอย่างไรจะมีเพิ่มเติมจากที่ได้พูดคุยกันมาเบื้องต้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ครับครับตัวนี้เราจะเวียนไปทุกภูมิภาคของ

0: เทศไทยหรือไม่หรือยังไงครับพวกนี
1: ้14ภาคครับ
0: 4ภาค
1: เหนือกลางออกตกนี่แหละครับใต้ด้วย
0: ครับตรงนี้หลังจากที
1: ่3ภาค
0: ครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการจัดงานสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคจสชที่เราพูดกันคำย่อนี้นะครับหลังจากได้ประเด็นเสร็จตกผลึกประเด็นเสร็จนะครับก็จะมีเวทีนะครับไปตามภูมิภาคตามภาคต่างๆนะครับเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสุขภาพเพิ่มเติมนะครับว่าอยากจะได้อะไรยังไงตรงนั้นนะครับก็คงจะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะครับได้รับทราบว่าท่านจะไม่มีส่วนร่วมบนเวทีในเวทีนั้นอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าหากท่านไม่มีเวลานะครับท่านก็ไปที่เพจของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติได้นะครับและก็ไปฝากประเด็นไว้ในตรงเพจนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับและทีนี้ขั้นตอนกระบวนการนะครับหลังจากที่เราพร้อมได้ประเด็นแล้วนะครับแล้วก็ลงไปพื้นที่รับฟังความเห็นแล้วนะครับและทีนี้เราย้อนกลับมางานสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้นะครับรูปแบบการจัดเป็นยังไงบ้างครับ
1: มันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีเรื่องใหญ่ๆที่ต้องมีก็เลยมีการพูดคุยแล้วตกลงกันเนี่ยนะครับมีการแสดงให้เห็นเนี่ยอยู่3เรื่องนะครับ
0: คร
1: ับ เรื่องที่1ที่เราคุยกันตอนนี้แหละครับก็คือเรื่องของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่น่าจะมีอยู่2มติที่จะนำไปสู่การทำให้เป็นนโยบายสาธารณะที่จะนำเสนอต่อทางรัฐบาลเนี่ยครับเรื่องที่2ที่จะมีการพูดคุยก็คือเรื่องของสมัชชาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็พูดง่ายๆว่าทำให้คนรุ่นใหม่มาอะไรมันมีเวทีที่จะฝึกฝีมือในการที่จะรวบรวมความคิดเห็นแสดงนโยบายสาธารณะ
0: ครับ
1: นะครับปีนี้จะให้ลองทำแต่ว่าถ้าทำแล้วดูแล้วมันเข้าท่าปีต่อๆไปก็อาจจะให้ทำเป็นจริงจังในคราวนี้ให้เป็นกิจกรรมแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นมติของเยาวชนที่เสนอต่อรัฐบาลเลยถ้าเขาดูแล้วมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้จริงปีนี้ถือว่าท้าทายมากครับเรื่องเวทีคู่ขนานที่จะเป็นสมัชชาเยาวชนก็ทำตามภูมิภาคเช่นกันครับมีโปรแกรมมาแล้วว่าจะไปภาคเหนือเมื่อไหร่กลางเมื่อไหร่ใต้เมื่อไหร่อีสานเมื่อไหร่กับเยาวชน4ภาคนะครับแล้วก็มาสรุปประเด็นที่จะนำเสนอพูดคุยกันเป็นเยาวชนเขาจัดกันเองเลยนะครับงานเนี้ยจ
0: ั
1: ดกันเองตั้งเวทีเองคุยกันเองนำเสนอเป็นมติของเขาเองทางทีมงานสมัชชาตรงเนี้ยทางผู้ใหญ่จะเป็นที่เลี้ยงให้
0: ครับคุณง่ายคือกรอบตรงนี้ที่เราตั้งขึ้นมานะครับจะเป็นแนวคิดจากเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพนะครับก็คือพูดง่ายคือโยนเวทีให้เยาวชนเลยคิดกันมาเองนะครับแต่ผู้ใหญ่นี้จะเป็นพี่เลี้ยงดูอยู่ห่างว่ากระบวนการคุณธรรมคือพูดง่ายคือผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตนะครับจะดูแลทั้งจัดเวทีให้และก็สถานที่อะไรต่างๆนะครับแต่แนวคิดรูปแบบต่างๆเป็นเรื่องของเยาวชนนะครับตรงนี้จะเข้าไปสู่ในงานสมัชชาสุขภาพในปีนี้เป็น
1: นี่ครับ
0: ด้วยใช่ไหมครับ
1: ได้ครับเป็นเวทีคู่ขนาน
0: คู่ขนานกันเลยนะครับ
1: สนุกแล้วผมว่างานนี้สนุก
0: ครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่จะแสดงพลังในด้านสุขภาพเพราะจริงๆแล้วก็คือเขาจะต้องดูแลอนาคตในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็นับวันก็จะหายไปเรื่อยแต่คนที่ดูแลสุขภาพรุ่นต่อไปเจนต่อไปก็คือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละก็อาจจะมองทิศทางในเรื่องของสุขภาพในตัวของเขาเองเนี่ยได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะมองในทิศทางมิติที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเวทีหนึ่งที่เราเปิดให้กับกลุ่มเยาวชนที่พยายามแสดงความเห็นในด้านสุขภาพดูแลสุขภาพของเขาเองนะครับเอาล่ะทีนี้กลับมาเรื่องงานสุขภาพสมัชชาสุขภาพครั้งที่19นี้นะครับจะฟันธงได้ช่วงไหนครับว่าจะสถานที่และก็รูปแบบการจัดงานสมัชชานี้นะครับออกมาเป็นรูปธรรม
1: พอดีอะไรคจสช.คณะกรรมการจัดสมัชชาจะมาสรุปกันเนี่ยในปลายเดือนนี
0: ้ปลายเดือนนี้
1: ปลายเดือนนี้พอดีผมพูดไปล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะเขายังไม่คุยกันเลย
0: ก็คือเป็นไทม์ไลน์เนี่ยเป็นไทม์ไลน์ว่าจะต้องมีการลงมติกันแล้วคณะกรรมการคจสช.นี้นะครับการลงมติกันประมาณปลายเดือนพฤษภานี
1: ้
0: นะครับเพื่อที่จะลงมติว่าจะอะไรยังไงนะครับคือตอนนี้ เราก็ได้ประมาณการคาดเดาว่าน่าจะนะครับอย่างเช่นแต่วันที่นี้ฟันธงแล้วใช่ไหมครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้า
1: ระบุแล้ว
0: แต่สถานที่นี้อาจจะรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าารูปแบบปีนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาจะจัดในรูปแบบใหม
0: ่
1: อย่างที่บอกที่เห็นเมื่อกี้สมัชชาเยาวชนนี่ก็ใหม่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่เคยจัดมาก่อนเลยแล้วอนาคตนะถ้าเขาจัดได้ดีนะอาจจะเป็นเวทีเขาเอง 100% นะครับจัดกันเองลงมติกันเองทำกระบวนการกันเองโหจะทำสุดแบบนั้นได้นะน่าดูน่าดู
0: ครับเราก็เป็นพี่เลี้ยงเราก็เป็นพี่เลี้ยงอย่างเดียว
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เผื่อเขาอาจจะจัดดีกว่าเรานะจัดเองแต่ว่าการที่ว่าอาจจะสู้ของเขาไม่ได้นะ
0: ครับครับ
1: คร
0: ับ คือจริงๆกระบวนการจัดอย่างนี้นะครับที่ที่ผ่านมาผมก็ได้ร่วมหลายเวทีนะครับก็คือบางทีเราก็พยายามที่จะให้หน่วยงานองค์กรคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับอย่างเช่นปีที่ผ่านมาก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเยาวชนที่เขามาร่วมจัดนะครับและที่เห็นชัดเจนและก็ได้รับการสนใจมากเป็นพิเศษก็คือตลาดนัดสุขภาพที่มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานและก็นำเสนอในประเด็นสุขภาพนะครับปีนี้ยังมีอยู่ไหมครับกิจกรรมนี้คาดว่านะอาจจะไม่พันตรงก็ได้ว่าคาดว่านะครับ
1: นี่ไม่ต้องคาดครับมีแน่นอนครับ
0: มีแน่นอนใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ที่คุยในเบื้องต้นเนี่ยปีนี้จะมีลีลาที่เป็นตลาดแบบซื้อขายกันได้จริงเอ้าตลาดมันเป็นที่ซื้อขายใช่ไหมตลาดมีคนเอาของมาขายมีคนมาเดินหาซื้อปีนี้คุณชลทิพย์ให้เตรียมกระเป๋าตังค์ไว้เยอะๆเอาตะกร้ามาสัก 2-3 ตะกร้าแล้วมาซื้อของใส่ตะกร้ากลับบ้าน
0: เหมือนเราช้อปปิ้งในตลาดสดอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: อย่างนั้นเลยครับเป็นตลาดเดี๋ยวจะเอาแบบนั้นแหละ
0: ตลาดสุขภาพลองยกตัวอย่างให้ฟังครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าที่เราจะไปซื้อสุขภาพนี้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับ
1: อ้าวยกตัวอย่างบางเจ้าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดูแล้วมันใช่เป็นมาของหลอกมันคุ้มนะครับหรือมีบริการบางอย่างที่ดีอย่างปีที่แล้วเนาะผมเห็นเจ้าหนึ่งนะบริการพาไปโรงพยาบาลบริการพาไปนู่นไปนี่ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับเนี่ยเราก็เอาสิมาเสนอสินค้าและบริการที่นี่แล้วใครอยากจะใช้บริการก็คอนแทคเข้าไปหรือบางคนนี่เขามีไอเดียเรื่องนโยบายบางอย่างหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างแต่เขาไม่มีทุนไม่มีอะไรใครอยากจะมาซื้อไอเดียเขาลองคุยกัน
0: อ
1: ะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมคิดเล่นๆนะอันนี้คิดเล่นๆอยู่นะครับอาจจะมีการไลฟ์สดขายของแบบพิมพ์ยืดขายก็ได้แน่
0: น่าสนใจนะครับในเรื่องตลาดสุขภาพและตลาดสุขภาพที่ซื้อได้จริงๆนะครับมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพคุณสามารถไปช็อปในตลาดนี้ได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี้เขาออกไอเดียเขามีแนวทางเขามีวิธีการนำเสนอนะครับให้คนมาซื้อสุขภาพในงานสุขภาพสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นี้ด้วยนะครับก็รอรายละเอียดให้มันเซตตัวนะครับคณะกรรมการกสทช.จะระบุมาชัดเจนว่าแต่ยืนยันว่าตลาดสุขภาพนี้มีแน่นอนนะครับแต่รูปแบบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นี้จะมีบทบาทในตลาดนี้มากน้อยขนาดไหนหรือรูปแบบในการจัดงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาตินี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อที่พวกเราผู้ใหญ่นี้จะได้ยืนดูห่างๆนะครับให้เขาทำงานเราก็หนุนเสริมในบางสิ่งที่จำเป็นด้วยนะครับเหลือเวลา3นาทีกับท่านรองนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ดูแลสุขภาพที่อยากจะรวมถึงหน่วยงานต่างๆภาพรวมต่างๆของการจัดงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นี้นะครับอยากฝากอะไรตรงนี้บ้างครับ
1: เรื่องของสุขภาพแล้วเป็นของใกล้ตัวเนาะเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตัวเองแต่มันมีปัจจัยอีกเยอะเลยที่เราดูแลไม่ได้ด้วยตัวเองปัจจัยที่เรามันอยู่นอกเหนือตัวเราในตรงนี้เป็นที่มาของการที่จะต้องมาออกแรงขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดไม่ให้มีภัยคุกคามต่อสุขภาพตัวเองเช่นเราเป็นคนอะไรชอบออกกำลังกายกินอาหารกับถูกลักษณะแต่ทำไมมันมีฝุ่น PM มาคุกคามการเดินทางเดินหายใจเราล
0: ่
1: ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยรวมพลังกันนะครับมาผลิตนโยบายสาธารณะที่เขาเรียก public policy ก็คือตรงนี้ครับกระบวนการอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทุกคนได้เหมือนกันหมดแล้วถ้าจะไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันหมด ผมว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวเองดูแลตัวเองคนเดียวแล้วจะรอดนะครับนะฮะ
0: จะเป็นภาพรวมเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ปัจจัยแวดล้อมมันไม่เอื้อเนี่ยคุณก็เอาเสียหายได้นะครับนี่คือความหมายคือตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนครับต้องอาศัยการมันชุมนุมกันคุยกันภาษาบ้านแล้วก็โซเรกันนะครับเพื่อให้มันเกิดความคิดตรงกันว่าต้องเอาเรื่องนี้ไม่ให้มันมีปัญหากับพวกเรานะเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างครับเช่นเรื่องของเงินทุนเรื่องของทางกฎหมายนะครับบางเรื่องทำไมมีกฎหมายควบคุมก็เสร็จนะครับก็ต่างคนต่างอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันจะเอาระดับไหนก็ว่าไปนะครับเพราะงั้นก็ขอเชิญชวนนะครับใครเห็นว่าเรื่องไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งตัวเราและคนอื่นนะครับก็ส่งความคิดเห็นมาได้แล้วมาร่วมชุมนุมกันครับเพิ่มเติมที่หนึ่งการชุมนุมครั้งนี้มีทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับมาปรากฏตัวจริงๆในที่ชุมนุมหรือจะใช้วิธีออนไลน์มาก็ได้เดี๋ยวเราจะมีกรรมวิธีครับมีตัวพื้นที่ตรงนี้รองรับครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเวทีหนึ่งนะครับที่เปิดให้พี่น้องประชาชนได้เสนอแนวคิดเห็นต่างๆนะครับในด้านสุขภาพทั่วประเทศกันเลยนะครับในงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นะครับส่วนสถานที่นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้คร่าวๆนะครับแต่รอคณะกรรมการจัดงานฟันธงทีหนึ่งว่าจะเป็นที่เดิมก็คือเมืองทองธานีหรือไม่นะครับหรือจะเป็นที่อื่นหรือรูปแบบอะไรต่างๆตอนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับนายแพทย์วรัญญูสัตยะวงศ์ทิพย์นะครับที่มาให้ความรู้กระจ่างนะครับในเรื่องของการเตรียมงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาคร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะครับรายการสารสุขภาพกับคอร์พัสิกนะครับทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับผมชลทิศจันทร์สิงห์นะครับคุณวีระเดชพรหมกรุ๊ปนะครับนายแพทย์วรัญญูสัตยวงศ์ทิพย์นะครับลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้4แสนล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน2แสนล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ชัวก่อนแชร์ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกรณีที่บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าถ้ารถเกี่ยวสายไฟฟ้าเปิดประตูลงมามืออย่าจับที่ประตูเด็ดขาดหืมชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคลิปและคำเตือนนี้จริงไหมครับ
14: เรื่องนี้จริงครับอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไฟแรงสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนำที่เป็นโลหะนะครับเราเข้าใจว่าพวกทองแดงเหล็กสังกะสีเนี่ยเป็นตัวนำทางไฟฟ้าได้แต่ในไฟแรงสูงเนี่ยมันสามารถวิ่งผ่านไม้ก็ได้หนังก็ได้ประตูรถก็ได้พลาสติกก็ได้นะครับ
13: เหตุการณ์ในคลิปวงจรปิดนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ20สิงหาคม2563ที่ผ่านมานี้เองครับโดยบุคคลที่ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล
14: คือตัวรถเนี่ยไปเกี่ยวสายไฟมาเขาก็ชะลอรถอยู่สักพักหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มีไฟแรงสูงเกี่ยวตัวรถอยู่แล้วเขากำลังลงรถมาเพื่อหาวิธีว่าทำอย่างไรสายไฟแรงสูงซึ่งก็เป็นแรงดันประมาณสัก22 kV หรือ 22,000 โวลต์ตัวแรงดัน 22,000 โวลต์เนี่ยมันก็จะลงมาที่ตัวรถไฟมันได้รั่วลงไปที่ดินแล้วตัวคนเนี่ยจะมีแรงดัน 22,000 โวลต์แล้วแต่ยังไม่มีกระแสไหลเวลาเราเสียชีวิตนะครับเราเสียชีวิตด้วยกระแสที่ไหลผ่านอวัยวะเช่นหัวใจตับปอดเราพวกนี้ถ้าตัวเรามีแรงดันแต่ไม่มีกระแสไหลผ่านตัวเราเราก็ไม่เสียชีวิตนะครับที่คนแรกที่เขาลงรถมาแล้วเขาเอามือไปจับประตูแล้วก็เอาเท้าเหยียบพื้นนั่นคือกระแสเนี่ยไหลผ่านตัวเขาแล้วในปริมาณมหาศาลไฟแรงสูงเนี่ยมันจะวิ่งที่ผิวจะต่างจากไฟแรงต่ำไฟแรงสูงมันจะวิ่งที่ผิวปุ๊บมันจะวาบไฟก็จะเลยเห็นประกายไฟเกิดขึ้นที่มือกับที่เท้าแล้วตัวคนก็หลุดออกมาลักษณะไฟแรงสูงคือมันจะถีบตัวคนให้หลุดออกจากแรงจ่ายส่วนไฟแรงต่ำจะเป็นการดูดคือล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนมากคนที่ถูกไฟแรงต่ำดูดจะเสียชีวิตแต่ไฟแรงสูงเนี่ยเราสังเกตว่าในคลิปเนี่ยเขายังมีสติเข ร้านออกมาจากจุดเกิดเหตุได้
1: แล้วทำไมยางล้อรถระเบิดล่ะครับ
14: พอไฟรั่วลงที่ดินโดยวิ่งผ่านล้อรถเนี่ยล้อรถก็เกิดความร้อนลมในยางเนี่ยก็เกิดแรงดันสูงขึ้นนะครับล้อก็ถึงระเบิดเราบอกเอ้ายางนี่ทำไมเป็นฉนวนนี่ทำไมมันถึงรั่วลงดินได้นั่นแรงดัน 22,000 โวลต์มันสามารถรั่วลงดินได้อยู่แล้ว
1: แต่จริงๆสายไฟที่รถไปเกี่ยวก็ดูเหมือนมีฉนวนหุ้มคนที่โดนช็อตก็ใส่รองเท้านะครับ
14: ไม่เกี่ยวเลยครับจริงๆหลายคนไม่รู้เลยว่าเออเห็นมีฉนวนแล้วก็ปลอดภัยไฟแรงสูงเนี่ยฉนวนก็เอาไม่อยู่หรอกมันป้องกันได้อย่างเดียวคือระยะห่างคือระยะห่างระหว่างเรากับมันนั่นคือจุดปลอดภัยของไฟแรงสูงอย่างเดียวที่ควรจะต้องระวังตัวไว
1: ้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ารถโดนสายไฟแรงสูง
14: วิธีสังเกตถ้าเราอยู่ในรถแล้วมีสายไฟแรงสูงเกี่ยวนะครับอย่างแรกขนเราจะตั้งเลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของประจุขนเราจะตั้งผมเราจะตั้งตัวเราเนี่ยจะลุกสู้เลยครับเขาเรียกสเตย์วอลเตจได้รับแรงดันไฟฟ้าเข้ามา
1: แต่อาจารย์แนะว่าให้คิดเผื่อไว้ก่อนเลย
14: เราไปเกี่ยวอะไรเข้าเนี่ยอย่างแรกอาจารย์ใหญ่คิดว่าเราเกี่ยวสายแรงสูงก่อนเราคิดไว้ก่อนเลยเราเกี่ยวสายแรงสูงแล้วมันจะใช่ไม่ใช่ก็ช่างมันหาจุดเหมาะๆเตรียมเปิดประตูแล้วก็กระโดดให้ไกลช่วงจังหวะกระโดดเนี่ยห้ามให้อวัยวะใดของเราแม้แต่เสื้อผ้าเราสัมผัสกับตัวรถเล็งให้ดีแล้วก็โดดไปให้ไกลแล้วเราค่อยๆขึ้นไปดูว่ามันเกี่ยวอะไร
1: และยังมีวิธีสังเกตสายไฟฟ้าแรงสูงได้ง่าย
14: ๆสายไฟที่อยู่ตามริมถนนเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนเป็นสายแรงสูงนะครับให้สังเกตลูกถ้วยลูกถ้วยคือลักษณะลูกเซรามิกที่มีปีกพวกนั้นน่ะจะไว้แขวนกับสายแรงสูงเท่านั้น
1: คุณศึกษาเรื่องนี้ไว้เพราะโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได
14: ้สมมตินะมีรถคันหน้าเราชนเสาไฟล้มปุ๊บแล้วสายแรงสูงล้มปั๊บมาพาดบนหลังคารถเราทีนี้แหละต้องคิดแล้วตอนนี้เรามีแรงสูงอยู่ในตัวแล้วต้องหาทางโดดแล้วพอมันวิ่งผ่านตัวรถสมมตินะครับน้ำมันในรถเกิดระเบิดแล้วไฟลุกเพราะฉะนั้นการอยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ใช่จุดปลอดภัยซะทีเดียวมันอาจจะมีระยะปลอดภัยของมันแป๊บนึงแต่ถ้ากระแสลีกรั่วมันเยอะเนี่ยมันอาจจะใช้เราเป็นเส้นทางเดินก็ได้เพราะฉะนั้นรีบเปิดประตูแล้วก็หาทางออกจากรถก่อนดีกว่า
1: ดังนั้นสรุปแล้วคำเตือนและคลิปนี้เป็นอย่างไรครับ
14: คลิปนี้เป็นเรื่องจริงครับสอนให้เราเห็นว่าไฟแรงสูงเมื่อเราโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันฉีดเราออกแม้เขาจะใส่รองเท้าอยู่ก็ตามฉนวนไม่มีผลต่อไฟแรงสูงระยะห่างเท่านั้นถึงจะปลอดภัยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้จากคลิปนี้เอาไว้ครับ
4: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
15: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

การกีฬาเป็นที่ทราบดีว่ามีประโยชน์สำหรับพลานามัยและได้มีการย้ำอยู่เสมอว่าการกีฬานั้นก็เพื่อความสามัคคีเพื่อให้นักกีฬาสามารถที่จะพบปะกันโดยมีการแข่งขันแต่ไม่ใช่การแข่งขันในด้านเอาเปรียบเอารัดเป็นการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถเพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและมีจิตใจที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬาคือจิตใจที่สามารถให้อภัยสามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านพระบรมราโชวาท

0: วัสดีวันฝนตก
1: นะครับวันนี้ฝนค่อนข้างกระจายตั้งแต่เช้านะครับมาก่อนการมาก่อนโผเราจริงๆตามกราฟของอุตุเนี่ยจะเริ่มแน่นวันที่10วันนี้12เนาะ13เนี่ยจะเริ่มมาบางๆ14เริ่มแน่นอำเภอล่างๆเอ้ยเดี๋ยวนะ12 13 14 12เนี่ยมาบางๆก่อนนะครับ13เริ่มกระจายทั่วอีสานนะครับ14เนี่ยอุบลจะแน่นๆหน่อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมดูเรดาร์ตั้งแต่ภาคเช้าขึ้นมาจากทางทิศใต้จากกัมพูชาแล้วมาก่อตัวฝั่งเราแหละนะครับจริงๆมีกลุ่มหนึ่งเมื่อคืนประมาณตีสามครึ่งผมเห็นมันมีกลุ่มในกัมพูชานะกำลังโตขึ้นแล้วดันขึ้นมาแต่ว่าดูดึกกว่านั้นไม่ได้นะครับต้องรีบนอนแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ติดตามอีกมาตอนเช้าเมฆจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วสายมาหน่อยเอาแล้วเริ่มบรรเลงนะซีกตะวันออกกระจายจากแนวอำเภอล่างๆขึ้นมากระจายทางด้านตะวันออกก่อนนะอำเภอซีกตะวันออกของอุบลก่อนช่วงก่อนเที่ยงก็ถือว่ามีจุดตกแรงตกหนักหลายที่นะครับทีนี้พอเข้าเที่ยงครึ่งมาเนี่ยผมจัดรายการไลฟ์สดเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมาดูใหม่ป้าดนะครับมาทางซีกตะวันออกละเอ้ยซีกตะวันตกของอุบลละนะครับกลุ่มล่างก็มีนะแถวน้ำยืนน้ำคุณนะจะรวยบุญริกนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่พาดมาทางเนี้ยทางอำเภอเมืองอำเภอวารินด้านซีกตะวันตกนะครับขึ้นไปเชื่อมกับกลุ่มที่ตกก่อนหน้านี้ที่อยู่ม่วง30กับเขื่องในนะซึ่งกลุ่มนี้เขาเลื่อนขึ้นไปทางอำนาจกับยโสละนะแต่ว่าของเรามีก่อตัวตามนะครับก็ไปเชื่อมกันนะก็เรียกว่าตกกวาดจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือนะทิศใต้ขึ้นทิศเหนือนะครับณตอนนี้นะครับซีกตะวันตกของวารินเนาะแล้ววารินเนี่ยมีก้อนหนึ่งนะกำลังขึ้นมาจะเข้าตรงโซนเขตเมืองวารินนะครับมันกระพริบเนาะดูยากนิดนึงส่วนตะวันตกของอำเภอเมืองนี่ปกคลุมค่อนข้างกว้างนะครับติดกับเครื่องในเลยนะฮะกำลังจะไต่ขึ้นไปม่วง30ซึ่งม่วง30มีก้อนชุดก่อนหน้านี้แล้วม่วงกับเครื่องในเนาะนะครับอันนี้เขาเลื่อนไปแถวยโสแล้วไปตกอำเภอเมืองยโสนะครับปัดติ้วสายมูลนะฮะคล่อมมาอำนาจนิดหนึ่งกลุ่มที่อยู่อำเภอเมืองเนี่ยกำลังเลื่อนเข้าม่วง30ซึ่งม่วง30ยังมีตกอยู่นะครับยังมีตกอยู่วารินเนี่ยอยู่ประมาณเส้นมาทางมออุบลไปทางเดชอุดมเนี่ยกำลังจัดอันนี้เพิ่งก่อล่าสุดไม่เกิน15นาทีกำลังจะขึ้นมานะครับทิศทางก็น่าจะเข้าตรงดิ่งเข้ามาตรงเขตเมืองวารินนะครับเดชอุดมก็มีนะตอนนี้ทุ่งศรีอุดม

น้ำยืนนาจรวยนะครับส่วนซีกตะวันออกเนี่ยตรการสีเมืองใหม่โพไซลงมาทางพิบูลตอนนี้หายแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจากเมฆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเมฆคล่อมอยู่นะครับทางทิศใต้ของพิบูลนะครับลงมาทางบุญริกนะครับแต่ทางบือหวาตอนนี้ก็คือตกระหว่างอำเภอเมืองกับวรินทร์คล่อมไปอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับกำลังเลื่อนขึ้นไปนะครับเป็นจุดฟ้าขนองแล้วกันลุ้นกันเนาะนะฮะ มาที่ข้อความนะครับคุณสัมพันธ์บอกว่า because I love you Shakin Steven and นักร้องบ้านนอกพุ่มพวง F407 ฟังกันครับขอบคุณครับป๋าสมพงศ์บอกว่าสวัสดีนะเดชอุดมอ้อมาอยู่เดชแล้วเนาะนะครับขอเพลงหลับตาชรัตลูกทุ่งสัญญาก่อนลาสรัญญูนัทริกาฟังด้วยกันทุกท่านครับผมนะครับไปเลาะมาแล้วตอนนี้อยู่เดชหนุ่มมอสบอกว่ามาแล้วครับลุงไก่สวัสดีเพื่อนเพื่อน F407 ทุกคนครับทักทายน้องเปิ้ลกล้วยเน่าฟ้าผ่าดังบึ้มนี่อย่าเบาติดหลังช่วงไลฟ์สดเมื่อชั่วโมงที่แล้วลุ้นอยู่นะไฟอย่าตกนะไฟอย่าตกเดี๋ยวขาดตอนตกทีเนี่ยกว่าจะบูทแต่ละเครื่องนะคอม 3-4 เครื่องต้องบูทตีตานตีตานตีตานบูทใหม่ไม่ทันการอะไรเนี่ยโดนสายฟ้าช็อตไข่ไก่คุณไข่ต้มไม่สุกขอเพลงฟ้าคงสะใจบิลลี่โอแกนลูกทุ่งเซิงโนบิตะไรอันกาดบัณฑิตมอบให้เพื่อนๆ F407 ทุกคนครับฟ้าร้องดังเป็นเสียงเปิ้ลบอกว่าพี่หนุ่มมอสขามากินกล้วยเน่ากับเปิ้ลนะคะฝนฟ้าใหม่เนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้คุณป อวันนี้มาเร็วลำยาวใส่พินดาวลูกไก่ฟ้อนพี่น้องฟ้อนหนุ่มไทยภูพาน VS ตุ้มพินซิ่งเสดิดขอเพลงครับพี่ไก่ชื่อปอนะฮะโอเคเอาไปที่คิวจากคุณสัมพันธ์ขอเข้ามานะครับ

0: Because I love you, Shakin Steven. มันจะมีเวอร์ชั่นหลังๆมาเนี่ยชัดกว่านี้แต่ว่าร้องเหมือนจะร้องเร็วกว่านี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันฝากข่าวสารดีๆจากทางโตโยต้ากันนิดหนึ่งนะครับ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนจ์และสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะครับรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ก็ทางเพจวารินชำราบบ้านเฮานะฮะดูเหมือนว่ารายงานโพสต์ลมแรงที่ตลาดเจริญศรีบอกว่าโอ้โหนะครับพัดอย่างรุนแรงมากว่าลมอย่างนั้นนะครับแล้วก็แถวเส้นโลตัสวารินก็น้ำรอระบายค่อนข้างประมาณหนึ่งฝ่ามือแนวนอนหรือแนวตั้งดีนะครับก็น้ำยังขังอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ลมแรงนะเนี่ยนะฮะตรงไหนนี่มีป้ายที่ติดบนตัวหลังคาตึกเนี่ยมีป้ายโดนลมพัดล้มลงมาด้วยนะครับเอ้าแสดงว่าทางวรินลมแรงนะครับหนุ่มมอสบอกว่าผมฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนในใจก็ลุ้นว่าขอไฟอย่าดับแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคอมพิวเตอร์ก็ดับไปด้วยใช่ครับระบบเซฟของเราเนี่ยมันแก่ไปหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนมันมีตัวอุปกรณ์หนึ่งอันตัวนั้นดีมากนะไซส์มันประมาณเกือบเท่าขนาดมันเท่าอะไรดีล่ะสูงประมาณเมตรหนึ่งยาวประมาณสักเมตรคูณเมตรแต่หน้ากว้างนี่ประมาณเกือบฟุตนะครับในนั้นมีแบตเตอรี่30กว่าลูกนะครับมันสำรองไฟได้ทั้งสถานีได้ประมาณ3ชั่วโมงนะถ้าไฟดับปุ๊บมันตัดเขาเลยนะแต่ตัวนี้เสียครับขออภัยนะเสียเหลือแต่ตัวไอเครื่องปั่นไฟข้างนอกนะเมื่อก่อนเครื่องปั่นไฟก็ออโต้นะไฟตกปั๊บมันรีบสตาร์ตตัวเองเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่สตาร์ทมือไปตามกาลเวลาออโต้มือหมดเลยนะในสถานีโอ้ยนะอ่ะมาต่อที่คิวอะไรหนุ่มมอสบอกว่าถ้ามีแบตถึง100ลูกเนี่ยมันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงครับจำนวนลูกกับจำนวนเอาแบตยุคนี้กับแบตยุคก่อนไม่เหมือนกันนะยุคก่อนเนี่ยมันประสิทธิภาพมันก็น้อยอ่ะแต่ถ้าแบตยุคนี้นะมันก็ผมว่าได้น่าจะได้นานกว่านั้นนะยิ่งเป็นแบตรุ่นใหม่ที่ก็ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยโอ้โหนะครับตัวนี้ที่เขาเอามาแพ็คเป็นตัวสำรองไฟในบ้านเนี่ยเวลาชาร์จจากโซลาร์เซลล์เนี่ยลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งมันไปอยู่ในพวกรถไฟฟ้าด้วยนะแต่รถไฟฟ้าแต่ละค่ายก็มีแบต ่างชนิดกันอยู่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่รุ่นซื้อปีไหนนะครับปีหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างจะเซฟนะครับปีแรกๆเลยนะอาจจะเป็นแบตที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นหลังมาเนี่ยจะดีหน่อยนะผมว่ารุ่นถัดไปเนี่ยมันจะเล็กลงแล้วก็เก็บไฟได้มากขึ้นนะครับประสิทธิภาพสูงขึ้นนะก็ว่ากันไปนะพัฒนาการของแบตเตอรี่เนาะเราสู่กันฟังแล้วกันมาที่คิวป๋าสมพงษ์ครับ

0: ุณผู้ฟังง่วงไหมครับถ้าง่วงเรามานอนกันเถอะหลับตาแล้วชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับหลับตาจากผาสมพงศ์ก็เข้ามานะครับเหนื่อยก็พักอากาศก็ดีดีนอนซะเลยบ่ได้เฮ็ดเวียกแล้วฝนตกเนาะนะนอนดีกลัวเดี๋ยวมานะครับไปพักกันครู่หนึ่งครับ
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ชัวร์ก่อนแชร
6: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความว่าหากใครที่เดินเที่ยวเยอะๆแล้วกลัวปวดขาเมื่อกลับถึงที่พักให้ใช้น้ำเย็นฉีดที่ขา 2-3 นาทีหรือหากมีอ่างให้แช่เลยความเย็นจะช่วยให้เส้นเลือดหดตัวลดกรดแลคติกลดบวมทำให้วันรุ่งขึ้นหายปวดเมื่อยได้เร็วขึ้นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬาที่ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับใช้น้ำเย็นฉีดขาช่วยให้เส้นเลือดหดตัวลดกรดแลคติกลดบวมหายปวดเมื่อยหลังเดินมากๆได้จริงไหมครับ
7: มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงครับเพราะว่าความเย็นเนี่ยจะช่วยให้เส้นเลือดหดตัวจึงลดสารที่ก่อให้เกิดความอักเสบปวดบวมแดงร้อนต่างๆที่กล้ามเนื้อได้แต่ว่าความเย็นเนี่ยไม่ได้ช่วยลดกรดแลคติกเลยครับกรดแลคติกเนี่ยต้องอาศัยเส้นเลือดในการลำเลียงออกไปจากกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดหดตัวเนี่ยมันก็จะลำเลียงออกไปได้น้อยลงช้าลงเป็นผลในทางตรงกันข้ามครับ
6: กรดแลคติกเกิดจากอะไรครับ
7: ระบบการใช้พลังงานในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือแบบที่ใช้ออกซิเจนในอากาศแล้วก็แบบที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆขึ้นเราหายใจออกซิเจนเข้าไปไม่ทันเมื่อนั้นกล้ามเนื้อจะมีกระบวนการใช้พลังงานแบบไม่ได้ใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้เนี่ยคือกรดแลคติกซึ่งในที่นี้ผมจะขอเรียกว่าแลคเตต
6: แล้วอาการเมื่อยที่เกิดขึ้นหลังจากเดินมากๆเกิดจากอะไรล่ะครับ
7: แลคเตตกลายเป็นจำเลยสำหรับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะว่ากระบวนการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือไฮโดรเจนไอออนซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดความเป็นกรดในเลือดนี้เองทำให้อาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพอเราพักเราหายใจออกซิเจนกลับเข้าไปความเป็นกรดในเลือดก็จะหายไปจุดนั้นเนี่ยอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อก็จะหายไปเราต้องแยกกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้น 1-2 วันหลังจากออกกำลังกายซึ่งเรียกว่า delay onset of muscle soreness หรือว่า DOMS อาการนี้เกิดจากการที่มีการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กๆแล้วก็เกิดการซ่อมแซมและได้กล้ามเนื้อใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเกิดขึ้นจริงๆอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราออกกำลังกายครับ
6: ดังนั้นการใช้น้ำเย็นจึงช่วยลดอาการปวดหลังจากที่เดินมากๆได้แล้วถ้าต้องการป้องกันอาการปวดเมื่อยต้องทำยังไงครับ
7: ก็ถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปเดินเยอะๆการวอร์มหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นๆมันก็จะช่วยได้ข้อควรระวังก็คือว่าหลังจากที่เราออกกำลังกายมาใหม่ๆนะครับร่างกายเราจะมีความร้อนแต่การออกกำลังกายอยู่เราควรจะต้องคูลดาวน์ร่างกายให้เย็นลงก่อนถึงจะมีการใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำแข็งมาประคบและการง่ายๆที่หลังจากที่ร่างกายเราเย็นลงแล้วก็ให้ใช้ความเย็นประมาณ15องศาประคบส่วนที่เราต้องการไม่เกิน15นาทีอันนี้คือระยะเวลาที่พอเหมาะที่สุดเพื่อไม่ให้ผิวหนังเกิดผลเสียหายตามมา
6: ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
7: ผมว่าต้องระวังในการที่จะแชร์ข้อความนี้ออกไปเพราะว่าจริงๆความเย็นเนี่ยไม่ได้ช่วยลดกรดแลคติกความเย็นเนี่ยช่วยให้เราไม่ปวดช่วยให้ปวดน้อยลง
6: เรียนรู้ดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีจะได้ไม่มีอาการเจ็บป่วยตามมานะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท107อุบล Knowledge Station หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเรา เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: เด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
1: ตอนเพลงของชรัตนะฮะหลับตาคุณแม่แอลกดไลค์มาด้วยนะครับกดถูกใจมาด้วยเฮียแป๊ะขอเพลงก่อนฤดูฝน The Toys ขอบคุณครับเข้ามาด้วยนะฮะไปที่คิวจากหนุ่มมอสครับ

บิลลี่โอแกนฟ้าคงสะใจนะครับเปรี้ยงโอ้สะใจแบบนี้ไม่เอาฟ้าคงสะใจก็ฝนฟ้าวันนี้มาแน่นเลยนะครับในอุบลราชธานีจริงๆไม่ใช่ตกแค่อุบลนะนะฮะศรีสะเกษสุรินทร์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะฮะจังหวัดที่อยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเขากำลังมีฝนฟ้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไล่ไปขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็แปลกนะวันนี้มันสมมติตกตรงนี้สักพักหนึ่งนะแทนที่จะเลื่อนต่อเนื่องขึ้นไปดังด้านทิศเหนืออย่างเงี้ยอยู่ดีก็หยุดแล้วก็ไปโผล่ที่ใหม่นะมีก่อตัวกลุ่มใหม่ข้างๆกันใกล้กันนะเหมือนแบ่งหน้าที่กันอ่ะคอยตกแล้วเวียกแล้วนะก็หยุดไปก็ก้อนใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะกระจายอยู่ช่วงนี้นะครับค่อนไปตอนนี้ถ้ามองภาพรวมเนี่ยยังปกคลุมบ้านเราอยู่นะครับแต่กลุ่มหนาๆเนี่ยอยู่ค่อมอุบลซีกตะวันตกเนาะนะแถวอะไรนะวารินอำเภอเมืองเขื่องในม่วง30นะขึ้นไปทางอำนาจยโสกำลังเข้าร้อยเอ็ดตอนนี้นะครับแต่ถ้ามีกลุ่มใหญ่มากกว่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นมาจากตอนล่างเรียกตอนล่างไหมภาคตะวันออกแล้วกันตราดจันทบุรีพาตะบองของกัมพูชาสีโสพลแล้วมันขึ้นมาตอนนี้กำลังจัดหนักอยู่โซนแถวสระแก้วนะกำลังจะขึ้นมาทางบุรีรัมย์โคราชนะอันนี้ก็หนักอีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเหมือนมีความกดอากาศต่ำอยู่ในกัมพูชามันเลยสร้างเมฆขึ้นมาเยอะนะครับฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทั้งฤดูร้อนในประเทศไทยรวมถึงฤดูฝนด้วยนะแดดมันเวลาเขาแดดเนี่ยถือว่าแดดเนี่ยส่องมารังสีมาแรงมากนะครับร้อนมากๆแบบนี้ส่งผลเสียต่อผิวเราอย่างมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติก็ทำให้ผิวเราขาดความชุ่มชื้นอาจส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยซิสต้าเขารู้ถึงปัญหานี้เขาเลยอยากให้เรารอดหน้าร้อนและหน้าฝนนี้ไปด้วยกันกับซิสต้า EE แตงโม Makeup Baseพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในช่วงนี้ร้อนๆแบบนี้ที่สุดเลยนะครับ EE แตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีนะครับแตงโมคาราฮารีที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกความชุ่มชื้นไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้พอเรานำมาทำเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้เป็นอย่างดีซิสต้า EE แตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยแนะนำสำหรับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าได้ทุกเช้าเลยนะครับสำหรับสาวๆใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยนะครับจะช่วยให้เมคอัพติดทนขึ้นอีกด้วยซิสต้า EE แตงโมมีทั้งแบบซองและแบบหลอดหาซื้อได้ที่ 7-Eleven, CJ, Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศซึ่งหลายคนฟังแล้วอยากลองใช้นะครับหรือบางคนใช้อยู่ตอนนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดที่ 7-Eleven ตอนนี้นะครับมีโปร EE แตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดราคา179บาทตอนนี้ลดเหลือแค่125บาทเท่านั้นรีบจัดเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะคุณสัญชัยบอกว่าอยู่ยโสธรตอนนี้กำลังมาครับพี่ไก่เนาะหมายถึงเริงนกทาใช่ไหมจริงๆมันเป๋ออกมาทางกุดชุมนะก้อนอยู่ยโสนะครับขึ้นมาจากเมืองยโสธรไปทางทรายมูลแล้วเป๋ไปมันจะเลี้ยวออกไปเสรภูมิแล้วนะครับแต่ก็มีแววอยู่แหละนะครับเพราะว่าเมฆหนาๆมันปกคลุมอยู่เนาะนะครับน้องปุ้ยบอกว่าส่งเป็นลิงก์เพลงจีนมาอยู่เทียนนะยู่เทียนวันที่ฝนตกฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยจ้าขอบคุณนะคะนะครับส่วนป๋าสมพงศ์บอกว่าออกจากที่พัก1โมง
ถึงบ้านบ่าย2 15นาที450กิโลเมตรโอ้ยออกบ่ายออกโมงเช้าใช่ไหมถึงบ่าย2 450กิโลเมตรชิวๆ คนขับรถเก่งก็อย่างนี้นะขับยาวๆใช้เวลานานๆนะครับ มาที่คิวเฮียแป๊ะนะครับขอเพลงนี้เข้ามาครับ

งานของ The Toy The Toys นะครับชื่อเพลงก่อนฤดูฝนจากเฮียแปะขอเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็เกี่ยวกับฝนเหมือนกันใช่ไหมครับจากน้องปุ้ยขอเข้ามาแต่เป็นเพลงจีนครับ

0: น้องปุ้ยนะฮะบอกว่ายู่เทียนวันที่ฝนตกนะฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นเพลงจีนคุณสัญชัยบอกว่าพี่ไก่เสียงเพราะมาก
1: โอ้จริงเหรอครับเสียงผมนี่เหรอเพราะมากก
0: ็หน้าตาน่าจะหล่อนะวันนี้ขอฝนตกที่หน้าต่างครับย่องขอเพลงนี้เองเสียงกับหน้าตามันไม่ค่อยไปทางเดียวกันดังกับปึงปึงซะละคุณลุงปุ้ยเนาะสวดครับคุณไก่ FC107 ครับวันนี้อากาศสดชื่นเย็นสบายไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานขอฟังเพลงชื่อคนกล่อมโลกโคเวอร์โดยก้องออร่าฟังเพลินๆยามอากาศเย็นสบายอะไรเนี่ยฟังเพลินๆครับขอบคุณครับเข้ามาด้วยนะฮะ ยังยี่หนุ่มมอสดีเจไก่เสียงหล่ออันดับหนึ่งแห่งอสมทอุบลกับมีอยู่คนสองคนหนึ่งเนาะจะเอายังเสียงผมไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับวันหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่อาหารที่กินนะครับ เกี่ยวกันไหมเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เนาะนะฮะแล้วก็กลับมาฟังเพลงตามคิวที่ขอเข้ามาเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาอสมทอุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
10: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
18: ชัวร์
19: ก่อนแชร
20: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความว่า8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกของรถคุณอาจกำลังมีปัญหาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับที่ปรึกษาสมาชิกอุ่นใจใกล้ช่างแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
21: ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริง
20: ที่เขาบอกว่าหากเบรกรถแล้วเกิดมีเสียงดังอาจเป็นเพราะผ้าเบรกใกล้จะหมดควรรีบเปลี่ยนหรืออาจเป็นเพราะผ้าเบรกกินจาน
21: การที่เบรกดังเกิดจากหลายสาเหตุบางทีเกิดจากการสึกหรอของผ้าเบรกเองฝุ่นผ้าเบรกเองสองเศษหินที่ติดอยู่ในระหว่างผ้าเบรกมันเสียดสีทำให้เกิดเสียงดังได้สามก็คือผ้าเบรกหมดต้องทำการตรวจเช็ค
20: เบรกสั่นหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกได้ว่าเบรกมีการสั่นทำให้ล้อรถสั่นสะท้านมาถึงพวงมาลัยแน่นอนว่ามีปัญหาที่จานเบรก
21: ถ้าผ้าเบรกมีการบิดเบี้ยวจนสะท้านถึงพวงมาลัยแสดงว่าจานเบรกมีการบิดเบี้ยวมาก
20: เบรกทื่อหรือแข็งหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าเบรกแข็งเหมือนจะกดไม่ลงต้องออกแรงกดมากกว่าเดิมปัญหานี้มักจะมาจากปัญหาที่หม้อลมเบรกที่อาจจะรั่วซึม
21: จริงครับ
20: เบรกจมเวลาเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าแป้นเบรกที่เท้าจมลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะลูกยางในแม่ปั๊มเบรกบวมหรือสึก
21: ลูกยางเบรกที่อยู่ แม่ปั๊มเบรกเมื่อใช้งานนานๆเนื่องจากน้ำมันเบรกมีการเสื่อมสภาพแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนผลตามต่อมาก็คือลูกยางเบรกจะสึกหรอและรั่วเมื่อการซึมและรั่วแล้วเราเหยียบเบรกเบรกจะจมลงเองมันจะไม่อยู่กับที่จมไปเรื่อยๆเราย้ำก็จะขึ้นมาอีกจนสักพักนึงถ้าเราไม่นำไปทำการซ่อมน้ำมันเบรกจะรั่วในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เราเบรกไม่อยู
1: ่เบรกแตกคือเมื่อเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกจมหายไปเลยเกิดจากการรั่วของน้ำมันเบรกหากเบรกแตกให้พยายามประคองสติไว้ให้พยายามควบคุมรถและลดเกียร์ต่ำลงเรื่อยๆและใช้เบรกมือในการช่วยสำหรับการหยุดรถแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าห้ามใช้
21: จริงครับในการขับรถยนต์ที่ความเร็วสูงมาแล้วเกิดเบรกหายอันดับแรกเลยต้องเตือนเลยว่าผู้ขี่ต้องตั้งสติและเชนเกียร์ลงถ้าเป็นเบรกมือแบบปกติเราชะลอแล้วก็ช่วยดึงให้ดึงแล้วก็ปลดดึงแล้วปลดเป็นระยะเพราะกระชากแรงมันล็อกเลยอย่างกรณีที่เป็นเบรกไฟฟ้ามันจะทำงานทันทีมันจะเกิดกระชากอย่างรุนแรง
1: เบรกติดคือเมื่อยกเท้าออกจากแป้นเบรกแล้วแต่ว่าแป้นเบรกไม่ยกขึ้นมาตามอาจเป็นเพราะเบรกร้อนจัดให้จอดรถเข้าเกียร์ว่างแล้วลองเหยียบเบรกดูหากยังมีอาการเช่นเดิมก็เป็นไปได้ว่าลูกยางกันฝุ่นของแม่ปั๊มเบรกอาจฉีกขาดทำให้มีน้ำซึมเข้าไปในกระบอกเบรกจนทำให้สนิมขึ้นหรือซีลยางบวมผิดรูปจนทำให้ลูกสูบที่คาลิปเปอร์เบรกไม่เคลื่อนที่กลับ
21: แต่กรณีที่ซีลกันฝุ่นขาดแล้วไม่ทำการซ่อมหรือแก้ไขตัวแม่ปั๊มเบรกหรือตัวกระบอกเบรกซีลยางอาจจะเกิดคราบสนิมได้ลูกยางเบรกก็จะไปครูดทำให้เบรกไม่ดันกลับนั่นเองอีกอย่างนึงกรณีอย่างเงี้ยบางครั้งการเกิดสนิมมันเนี่ยอาจจะเกิดที่ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยเนื่องจากน้ำมันเบรกมีคุณสมบัติที่ว่าดูดความชื้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทิ้งมานานสนิมอาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากยางฝุ่นเบรกก็ได้เบรกติดนี่อาจจะเกิดจากการที่ตั้งเบรกก็เป็นไปได
1: ้เบรกปัดเมื่อเบรกแล้วศูนย์หรือทิศทางของรถเลื้อยไปเลื้อยมาอาจเกิดจากคราบน้ำมันจากชุดช่วงล่างกระเด็นมาโดนจานเบรกทำให้จานเบรกไม่มีแรงเสียดทานไม่สามารถจับตัวได้ดังนั้นให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คว่าเบรกปัดในลักษณะใด
21: จริงครับในกรณีที่เจอคราบจระบีคราบน้ำกระเด็นใส่เข้ามาทำให้แรงจับยึดของท่าเบรกกับตัวจานเบรกหายไปเลยมันก็จะเกิดการปัดแน่นอนเพราะข้างหนึ่งมีเบรกอีกข้างไม่มีเบรก
1: เบรกเฟดเบรกแล้วมีอาการจานเบรกไม่จับตัวเบรกเมื่อมาด้วยความเร็วสูงหรือเส้นทางลาดลงเขาซึ่งเกิดจากความร้อนของเบรกสูงมากจากการใช้งานเบรกอย่างหนักให้เปลี่ยนท่าเบรกใหม่ที่ทนความร้อนได้สูงขึ้นและเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้มีค่า DOT สูงขึ้นแต่ต้องเช็คให้ดีเพราะน้ำมันเบรกที่ค่า DOT สูงอาจจะมีฤทธิ์กัดกร่อนพวกท่อยางสายน้ำมันเบรก
21: อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างในข้อความดังกล่าวในเรื่องของการกัดท่อยางเบรกในกรณีที่เราเปลี่ยนน้ำมันเบรกยี่ห้อเดิมแต่มีค่าจุดเดือดสูงขึ้นคำว่า DOT คือมาตรฐานน้ำมันเบรกของประเทศอเมริกาโดยทั่วไปรถยนต์อยู่ประมาณ .3 DOT 3จุดเดือดประมาณ200องศา4การขับรถลงเขาจะเห็นข้อความเตือนคำว่าพักรถไม่ได้พักคนขับเป็นการพักให้น้ำมันเบรกคลายความร้อนเพราะน้ำเบรกเวลาลงเขามันร้อนจัดมันเป็นจุดเดือดแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดเดือดทำให้เกิดฟองอากาศในน้ำมันเบรกจะเบรกไม่อยู่เรียกว่าอาการเบรกเฟดรถจะไหลเหยียบเบรกมีความหนึบก็จริงอยู่แต่รถยังไหลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเบรกที่ทนความร้อนสูงผมขอย้ำไม่แนะนำส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกมากกว่าน้ำมันเบรกที่มีค่า DOT สูงขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานที่เราไปเที่ยวด้วย
1: ดังนั้นสรุปแล้ว8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกรถคุณอาจกำลังมีปัญหาแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
21: เป็นข้อเท็จจริงซะส่วนใหญ่นะครับสามารถแชร์ต่อได้แต่ก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในบางหัวข้อ
1: เมื่อพบความผิดปกติควรรีบแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมานะครับ
0: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่าEMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
19: EMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
22: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจ

0: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
2: On the air, everywhere, this is
3: Broadcasting to the universe from the heart of the music city Y107 Put it on and leave it on
4: Welcome to MCOT Radio Network
2: Of music by DJ Kai Kai DJ Kai Kai
5: Kai
6: Kai
7: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ในภาคบันเทิงกับช่วงของดีเจไก่นะครับมีถามมาในเมืองตกไหมในเมืองตอนนี้หยุดไปแล้วนะหยุดไปนานพอสมควรนะหยุดตกแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มอยู่โซนวารินเนี่ยรู้สึกจะมีหดเข้านะครับแต่ว่าเหมือนจะไปเชื่อมกับกลุ่มที่อยู่ฝั่งศรีสะเกษนะครับตอนนี้ตกพาดจากวารินที่ติดกับสำโรงมาทางโนนคูนนะฮะวารินสำโรงโนนคูนเนาะนะฮะตกอยู่นะครับแล้วก็กันทรารมเนี่ยด้านทิศใต้ที่ติดกับน้ำเกลี้ยงนะครับบ้านเราวารินเหลือบางๆละนะฮะฝั่งอำเภอเมืองนี่โล่งละนะครับอันนี้คือล่าสุดแต่เมฆมันยังปกคลุมอยู่นะเป็นหนาๆไม่ค่อยไว้ใจนะครับโดยตอนนี้ชุดที่ตกทางอำเภอล่างๆก็หายไปด้วยนะครับสงสัยเศร้ามีแห้งเทวดาเศร้ามีแห้งหยุดตกไปหรือว่าเทวดาไปรับลูกอยู่นะครับลูกเลิกเรียนยังไม่เปิดเทอมเนี่ยมาเดี๋ยวนะถึงคิวใครละเอาคิวคุณสันชัยนี่แหละเนาะนะครับก็ติดตามเป็นช่วงๆแล้วกันเรื่องของฝนฟ้านะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วเลื่อนขึ้นมาทีเดียวนะมันกระจายจุดตกออกนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตกแล้วก็หยุดนะตรงนี้ตกแล้วก็หยุดนะครับเป็นห่วงๆเวลานะอย่างในเดชอุดมนี้ก็หายไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอดูเมฆนิดนึงแนวฟ้าคะนองก็ยังเป็นนี่แหละนะจากวารินติดสำโรงลงมาโนนคูนศรีสะเกษแล้วเลี้ยวขึ้นไปอำเภอเมืองศรีสะเกษนะครับล่างๆเริ่มฟ้าเปิดละน้ำยืนนะครับแต่ก็มีแววก่อตัวอยู่นะอยู่แถวบุญทริกนะครับมีแววอีกนะฮะถือว่ามันเป็น

0: ชุดเมื่อเช้าแล้วกันนะฮะท้ายขบวนอยู่อำเภอล่างๆเพราะว่าถัดจากเมฆกลุ่มนี้ไปมันยังไม่มีด้านทิศใต้ของกัมพูชาก็ยังไม่เห็นนะฮะก็รอดูไปก่อนสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะนะแต่บนเนี่ยยังไม่พ้นนะหมายถึงเมฆยังปกคลุมยังม่วงยังเครื่องในอำเภอเมืองเนี่ยนะครับยังอยู่ในเขตเมฆหนาอยู่นะครับก็ลุ้นกันต่อไป
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

ฝนตกที่หน้าต่างนะครับคุณสันชัยขอเข้ามาเนาะนะครับก็ฝากกันนะครับกับเรื่องของฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็ทางสปสช.นะครับเชิญกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์นะครับกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับเริ่มมาตั้งแต่1พฤษภาคมแล้วนะครับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสำหรับคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายลดป่วยหนักลดเสียชีวิตลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและชุมชนซึ่งปีนี้ขยายสิทธิ์ไปเด็กอายุ6เดือนไปจนถึงต่ำกว่า5ปีก็เข้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับใครบ้างที่เป็นที่ได้สิทธิ์ฉีดฟรีนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการไปฉีดได้ฟรีเนี่ยนะครับกลุ่มแรกคือหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ควร12ถึง20สัปดาห์มั้งนะฮะแต่ว่าฉีดได้ตลอดทั้งปีนะครับกลุ่มที่2เด็กอายุ6เดือนไปจนถึงต่ำกว่า5ปีกลุ่มที่3ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่4ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัดกลุ่มที่5นะครับผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียแล้วก็6นะครับผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ7ผู้มีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปนะครับหรือค่า BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและกลุ่มสุดท้ายนะครับผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับรับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองนะครับเช่นโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพสตศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้านท่านคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ท่านรับการรักษาเป็นประจำสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือเช็คสิทธิ์นะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคแล้วก็ดูรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมนะครับซึ่งถ้าอยู่กทม.เนี่ยในแอปนี้สามารถจองคิวได้ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ฉีดนะครับรีบไปฉีดกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าวัคซีนมีจำนวนจำกัดแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงเข้ามารับโดยเร็วนะครับก็จะได้ปกป้องสุขภาพนะฉีดแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สมมติติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยนะป่วยแต่อาการมันแสดงน้อยนะครับคือไม่หนักป่วยแต่ไม่หนักอาจจะเป็นไข้ธรรมดาไปนะครับเพราะว่าได้รับวัคซีนไว้แล้วดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงนะครับป๋าสมพงศ์บอกว่าไปไว้ก่อนครับช่วงนี้ยังมีโอกาสอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคงไม่เหมาะที่จะขับรถไปไหนเพราะสายตาเพื่อนร่วมทางคงจะมองแบบไม่ค่อยไว้วางใจอายุขนาดนี้ยังขับรถเองอีกหรือนะพูดเหมือนจะแก่นะครับผมนี่แหละนะครับปัญหาสายตาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับยิ่งกลางคืนนะตาเราไม่ค่อยดีนะแต่ไม่ใช่ไม่เห็นนะหมายถึงว่าเกณฑ์การรับแสงของเราเนี่ยตาตอนกลางคืนนะถ้าในที่มืดมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเท่าคนที่วัยหนุ่มๆสาวๆเนาะนะครับแต่อย่างอื่นก็เห็นปกติภาพคมชัดปกติแต่ว่ารูม่านแสงรับแสงเนี่ยเราอาจจะไม่สัมพันธ์กันกับสายตาณนะตอนนี้นะครับก็คืออายุเยอะก็สายตายาวขึ้นมาใช่ไหมมาที่เดี๋ยวดูคิวนิดนึงอันนี้เปิดแล้วโอเค
ลุงปุ้ยนี่รอช่วงลูกทุ่งเนาะนะครับอันนี้ก็ลูกทุ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเติมเพลงให้แล้วกัน

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Pod Radio Network
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MPod Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าต้องหลีกเพื่อให้ทางส่วนเสียงนี้ทำให้เรารู้ว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต้องรีบออกไปแล้วเสียงเหล่านี้ล่ะรู้หรือไม่ว่าหมายถึงอะไรอย่ารอให้เสียงจากธรรมชาติรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาใส่ใจเสียงจากธรรมชาติให้มากขึ้นM-Cod Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: 登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดเด็ดอสมท107นี่ยังไง
2: ครึ่งหลังช่วงนี้เป็นแนวลูกทุ่งนะครับเฮียแป๊ะส่งเป็นลิงก์มาปั้นดินให้เป็นดาวธานินทร์อินทรเทพอันนี้จะเอาช่วงลูกกรุงหรือลูกทุ่งเป็นช่วงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะป๋าสมพงษ์บอกว่าผมจะหลีกเลี่ยงขับรถกลางคืนครับถ้าไม่จำเป็น1. ทัศนวิสัยยังไงก็ไม่สู้กลางวันโอ้ใช่ครับ 2. กลางวันผมเห็นวิวข้างทางถือว่านั่นเราได้ท่องเที่ยวแล้วส่งลูกทุ่งเดี๋ยวนะเฮียแป๊ะส่งลูกทุ่งขอลูกกรุงนี่แหละครับขอบคุณครับฝากแม่แอลด้วยนะครับอ๋อได้ๆนะครับไปที่คิวลุงปุ้ยนะครับอยากฟังแนว AI ว่าอย่างนั้น

็นเพลง AI นะคนกล่อมโลกนะครับของเอกราชสุวรรณภูมิชุดเจียละอ3นะครับในเวอร์ชันโคเวอร์เวอร์ชันโดยกองออร่านะครับกองออร่าคุณลุงปุ้ยขอเข้ามานะครับเสียงนี่คุณมาก AI ร้องเป็นตั้งแต่ทำเป็น AI เสกโลโซตอนนั้นเอามาร้องลูกทุ่งเฉยเลยคุณสัญชัยว่าขับรถตอนกลางคืนต้องระวังด้วยนะครับเฮียแป๊ะเฮียแป๊ะไม่ได้ขับหมายถึงเมื่อกี้คุยกับป่าสมพงษ์นะครับป่าสมพงษ์เดินทางบ่อยนะครับกับSUV คู่ใจไปทั่วไทยด้วยคันนี้บุ้ยนะครับมีข่าวนะเพิ่งอัปเดตมาเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่เองเกิดเหตุรถทัวร์นครชัยแอร์อุบล นะครับเรียกว่าลงข้างทางไม่ถึงกับลงไปเยอะนะลงไปด้านหน้าทิ่มลงไปนะครับบาดเจ็บ30รายติดในยานพาหนะ1รายที่ถนน304หน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวณศาสตร์วังน้ำเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาบอกว่าอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวโคราชนะครับความคืบหน้าจะรายงานอีกครั้งจากเพจไกด์อุบล นะครับคงเจอฝนเหมือนกันแล้วก็มีน่าจะมีรถคู่กรณีด้วยนะครับนี่ผมว่านครชัยแคนครชัยแอร์นี่ครับดีที่สุดแล้วนะในจำนวนรถทัวร์นะครับอันนี้ก็ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะครับเขาขับช้ามากนะนครชัยแอร์ขับนิ่มด้วยแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนถนนจะสองเลนแจ้งเพื่อทราบแล้วกันเดี๋ยวนะป่าสมพงษ์ว่าทั้งเสียงร้องเสียงชิ้นดนตรีคงต้องยอมคุณแล้วแหละคุณ AI เอาเห็นไหมหลังๆมาจะมีเวอร์ชันคอนเสิร์ตนะจะมีท่อนแบบเรียกเสียงจากคนฟังอะไรเงี้ย AI ไปถึงขนาดนั้นเลยมีแบบร้องตามเหมือนเด้อะไรอย่างงี้นะ AI แย่งงานแล้วนะครับหนุ่มมอสบอกว่าระวังเมื่อยตูดเมื่อยตูดเด้อเพราะว่านั่งขับรถนานๆแล้วจะเมื่อยดาบนะครับคิวต่อมาเอาคุณสัมพันธ์ก่อนแล้วกันคุณสัมพันธ์ขอเพลงนี้เข้ามาครับ

พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนักร้องบ้านนอกนะครับจากคุณสัมพันธ์เขาเข้ามาอันนี้ AI จะทำไม่ได้เรียนแบบไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะว่าจะร้องยืดคล่อมจังหวะเขาเรียกอะไรนะวิธีการร้องแบบลูกทุ่งสมัยก่อนเนาะแถวภาคกลางลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยยุคหนึ่งแหละจะร้องยืดรอให้ลงครบห้องนะครับไม่ได้ลงจังหวะนะรอครบห้องประมาณนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ AI ทำไม่ได้แบบนี้ เป็นศาสตร์ยุคก่อนนะของลูกทุ่งเราสมัยก่อนมาที่คิวเอาคิวนี้แล้วกัน

สัญญาก่อนลานะครับสรัญญูและนัทริกานะครับประกอบละครมนรักลูกทุ่งนี่จากป่าสมพงศ์ขอเข้ามานะครับแวบคุณสัญชัยว่าเพลงนี้ผมชอบมากพี่ไก่แสดงว่าทันช่วงละครนะมีทั้งหนังมีทั้งละครนะมนรักลูกทุ่งนี่เป็นอะไรนะยุคหนึ่งที่เราไม่ได้ไม่มีโซเชียลเราติดแต่จอทีวีบ่ได้ไปไซต์เบิ่งแต่อันละครโทรทัศน์นี่แหละเอา15:55 56นะครับเดี๋ยวอันนี้จะเติมเพลงให้นะครับแล้วก็คิวถัดไปไปอยู่ช่วงหน้านะเพราะว่าชั่วโมงหน้ายังมีลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงนะครับมีค้างอยู่คิว2คิวหรือ3คิวนี่แหละเนาะ

0: ปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับจากด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
12: ชัว
13: ก่อนแชร์
14: บนโซเชียลแชร์5อาหารบำรุงไตกินแล้วไตแข็งแรงทั้งเกาลัดกระเทียมงาดำกะหล่ำปลีและหอมหัวใหญ่หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับอาหาร5อย่างนี้กินแล้วไตแข็งแรงจริงไหมครับ
15: คือจริงๆอาหารทั้ง5อย่างนี้มันก็เป็นอาหารธรรมชาติอะค่ะโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มีกากใยแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ค่อนข้างเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงแต่ว่าสารอาหารแต่ละตัวถ้าเราทานมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียได
16: ้คือในคนที่เป็นโรคไตเราไม่แนะนำให้ทานอาหารประเภทนี้ปริมาณมากนะคือถ้าเกิดทานอาหารประเภทนี้มากๆก็จะได้โพแทสเซียมในปริมาณที่สูงเพราะเป็นผักผลไม้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ในคนไข้โรคไตอาจจะมีปริมาณโพแทสเซียมเกินอยู่ด้วยอาจจะทำให้มีปัญหากับโรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นทานได้เล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทานทุกวันเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนสีของผักผลไม้ไปหลายๆอย่างก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งอาจจะทำให้โรคไตดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้รักษาโรคไตหรือว่าชะลอการเสื่อมของโรคไต
14: ข้อแรกเกาลัด
15: จริงๆเกาลัดเนี่ยคล้ายๆกับเรารับประทานข้าวเพราะว่าให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักถ้าทานมากจนเกินไปอาจจะน้ำหนักขึ้นจะมีวิตามินเกลือแร่หลายตัวเช่นฟอสฟอรัสทองแดงและที่สำคัญคือมันจะมีโพแทสเซียมคนทั่วไปทานโพแทสเซียมได้อะจะดีทำให้การทำงานของร่างกายหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตเป็นปกติ
14: แต่สำหรับคนเป็นโรคไต
15: ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคไตไปซื้อเกาลัดมาทานเยอะๆเนี่ยจะได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไปซึ่งอันเนี้ยเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้
14: ข้อ2กระเทียมสด
15: จริงๆเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะเป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ให้พลังงานต่ำโดยภาพรวมเนี่ยก็จะดีกับโรคหัวใจแล้วก็มีข้อมูลบอกว่า การรับประทานกระเทียมซึ่งเป็นส่วนของอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะจะลดความเสี่ยงโรคมะเร็งบางอย่างได้ด้วยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นว่าทำให้ลดความเสี่ยงของโรคไตโดยตรงค่ะ
14: ข้อ3งาดำ
15: จริงๆงาดำเนี่ยจะเป็นอาหารกลุ่มที่เป็นน้ำมันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มน้ำหนักการรับประทานงาดำคั่วแล้วก็ไปบดเนี่ยก็จะเพิ่มน้ำหนักได้ดีซึ่งน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันดีก็คือเป็นน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็มีกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ตัวงาดำมันก็จะมีโปรตีนด้วยมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมสูงมากมีฟอสฟอรัสสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกนะคะ
14: แต่คนไข้โรคไตต้องระวังนะครับ
15: เนื่องจากตัวงาดำฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตและจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณของฟอสฟอรัสเนี่ยทานเยอะๆเช่นวันหนึ่งทานเป็นขีดๆก็สามารถเกิดฟอสฟอรัสในเลือดข้างได้โดยภาพรวมเนี่ยงาดำเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่เราก็ควรจะทานแค่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารไม่ใช่ซื้อมาทานเพียงอย่างเดียวค่ะ
14: ข้อ4กะหล่ำปลี
15: กะหล่ำปลีก็เป็นอาหารที่ดีเนื่องจากว่ามันเป็นผักที่ให้พลังงานต่ำมากทานขีดนึงให้พลังงานแค่20กว่ากิโลแคลอรี่ไฟเบอร์หรือใยอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิตามินหลายอย่างเช่นวิตามิน C มีวิตามิน B มีโฟลิกแต่ว่าสำหรับในแง่การป้องกันโรคไตเนี่ยก็คงจะเป็นผลโดยอ้อมมากกว่าก็จะดีต่อสุขภาพโดยรวม
14: และข้อ5หอมหัวใหญ
15: ่หอมหัวใหญ่จะมีใยอาหารเยอะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดตัวใยอาหารจะคล้ายกับกระเทียมมันจะเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้จะช่วยลดการดูดซึมพวกอาหารที่เป็นกลุ่มไขมันแล้วก็น้ำตาลได้บางส่วนรวมถึงใยอาหารที่มาละลายน้ำได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารของแบคทีเรียในลำไส้เราหรือที่เราเรียกกันว่าพรีไบโอติก
14: จริงๆแล้วกินอะไรทำให้ไตแข็งแรงครับ
15: จริงๆการที่จะทำให้ไตเราแข็งแรงเนี่ยมันก็คงต้องมองภาพรวมเช่นต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีการไปเช็คสุขภาพดูแลให้เราไม่อ้วนจนเกินไปเพราะว่าความอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตควรจะทานอาหารให้มันหลากหลายให้ครบ5หมู่ไม่ควรจะทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปโดยที่อาหารที่จะเป็นพวกผักผลไม้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพ
14: ส่วนคนที่เป็นโรคไตแล้วต้องกินอะไรให้ไตดีขึ้นครับ
16: ของคนที่เป็นโรคไตแล้วมักจะถามว่ากินอะไรดีขึ้นทำให้ไตดีขึ้นจริงๆแล้วไม่มีนะคือเรากินอาหารหลากหลายแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะให้ครบสารอาหารทั้ง5หมู่อันนี้จะทำให้ป้องกันโรคหัวใจโรคไตได้แต่ว่าไม่ได้ความว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งปริมาณมากๆจะทำให้รักษาหรือว่าป้องกันชะลอไตเสื่อมได
14: ้แต่สรุปแล้วเรื่อง5อาหารที่ช่วยให้ไตแข็งแรงนี่เป็นยังไงครับ
15: ข้อความนี้มันจริงบางส่วนคือการรับประทานผักผลไม้เยอะๆเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่สารอาหาร5อย่างนี้มันไม่ได้ป้องกันโรคไตโดยตรง
16: แม้ว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ในคนไข้ที่เป็นโรคไตการทานอาหารประเภทนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะมีโทษถ้าทานในปริมาณที่สูงท่านเขียนแบบนี้กินอะไรช่วยไตแข็งแรงนั้นอาจจะทำให้คนไข้โรคไตเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีผลเสียได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์ต่อ
14: ดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่เลือกกินเหมาะกับร่างกายนะครับ
11: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
12: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
17: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

ศิลปะการดนตรีการเพลงการแสดงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับบุคคลทุกคนจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่ไหนก็ตามก็ถือว่าดนตรีคือการแสดงถือว่าเพลงเป็นส่วนสำคัญเพราะเป็นการแสดงออกมาซึ่งจิตใจที่มีอยู่ในตัวจิตใจนั้นจะมีอย่างไรเพลงหรือการแสดงดนตรีหรือการแสดงภาพยนตร์แสดงละครก็ได้แสดงออกซึ่งความคิดหมายถึงความดีที่มีอยู่ในตัวได้ทั้งนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำพ่อสอนใส่เกล้าใส่กระหม่อม

0: Radio Network. Network. Network. On the air, everywhere, this is
1: broadcasting to the universe from the heart of the Music City. Y107, put it on and leave it on.
2: Welcome to M-Pop Radio Network.
0: Of music by DJ Kai. Kai. Huh? DJ Kai. Kai.
3: Huh?
0: Kai?
3: Huh?
0: Kai? ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ กายนะครับมาอัปเดตฝนฟ้ากันนิดนึงนะฮะตอนนี้ทางเกือบจะทั่วอุบลนะฮะค่อนข้างจะหยุดตกแล้วนะครับแต่ก็จะมีนิดนึงแถวสำโรงเนาะเหลือบางๆนะครับแล้วเป็นก่อตัวใหม่แถวกันทะลักแต่ว่าเขาจะเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นได้นิดนึงเขาจะเฉียงออกทิศตะวันตกนะครับอันนี้ทดไว้ในใจก่อนอย่างน้ำยืนเนี่ยหยุดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าฝั่งกัมพูชากำลังกระเถิบขึ้นมานะครับฝนจากทางทิศใต้ขึ้นมาบุญทริกมีก่อตัวเล็กๆแนวภูเขานะครับแต่ว่ามันขึ้นสีแดงนะน่าจะเป็นตกแรงนะครับในอุบลกับศรีสะเกษเนี่ยจะมีนี่แหละจุดที่ขึ้นสีแดงก็อยู่กันทะลักคล่อมมาเบญจลักษณ์นะครับ2จุดสำโรงนี่บางลงละวรินทร์เหรอเหมือนจะฝ่อแล้วด้วยนะครับแต่ว่ายังอาจจะมีหลงเหลือนะตกบางๆที่ติดกับสำโรงนะครับนอกนั้นหยุดไปแล้วเรียบร้อย แต่เมฆยังปกคลุมซีกตะวันตกของอุบลอยู่นะครับเรียกว่าครึ้มอยู่นะเมื่อก่อนหน้านี้ตอนเบรกช่วงชั่วโมงที่แล้วเดินไปหลังสถานีก็ยังเป็นหยดน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำย้อยไม่ถึงกับตกนะโดนหน้ามั่งแปะเปาะแปะไม่เหมือนไม่ตกอ่ะแต่ว่ามันมีน้ำย้อยเรียกน้ำย้อยดีกว่าเออนะรอดูตอนต่อไปนะครับวันนี้บือหวามาเห่ามากวรินเห็นว่าเสียหายที่จอดรถของเทศบาลแสนสุขหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอแผ่นหลังคามันปิวทับรถเลยนะครับหลายจุดนะแถวเจริญศรีก็หลายอย่างปลิวอยู่นะครับน้ำก็ท่วมขังอย่างนี้นะฮะฝั่งเมืองตอนนี้เงียบกริบมาดูข้อความมาเพิ่มเติมนะครับจากน้องเตยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่กายขอฟังเพลงหน่อยค่ะให้ทุกคนฟังด้วยกันพิเศษบอสเฟรมแม่เรพี่ราณีแม่น้อยพี่นะโมสารวัตรโฮมพี่บาสพี่ออยให้พี่ปาล์มพี่นนเอ็กซ์พี่ก๊อตเบกบูมจุ๊บๆครูชินจังนะครับเพลงนี้เหรอเมียเขาผู้สาวเมียเขาผู้สาวเก่าอ้ายกายวุฒิเชษโตเกียวมิวสิกนะครับบอกว่าเอาพวงมาลัยไปให้น้องยูริค่ะพี่ไก่ให้ดูแท้นามาได้นี่ เอาไปให้เราขอขึ้นเป็นบอลสายบันเทิงเนาะนะครับจะมีคิวหนึ่งนะที่ผมคุณป๋อขอเพลงอะไรนะลำยาวใส่พินดาวลูกไก่อะไรเนี่ยน้องฟ้อนพี่น้องฟ้อนพี่น้องฟ้อนอะไรฟ้อนพี่น้องฟ้อนหนุ่มไทยภูพาน VS ตุ้มพินซิ่งเสดอนะครับจากคุณป๋อนะครับจัดไปจ้า

ันนี้แถมให้สุดๆเลยมันคือยาวแต่ละ7นาทีกว่าโอ้อ่ะชดเชยเนาะนะครับคุณป๋อนะเคยขอมาแล้วมันหมดเวลาก่อนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะชดเชยให้เหมือนได้เบิ้ลนะเพราะว่าเพลงยาวมากนะครับปกติเพลงลูกทุ่งประมาณ4นาทีอันนี้อีกเศษเสี้ยววินาทีก็8นาทียาวเลยคุณคนเสียเส้นขอเพลงยื้อให้เพื่อนๆทุกท่านฟังนำกันครับโอเคนะฮะฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดนึงครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะครับขนาด 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุนะครับถึง 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้นะครับกันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นี้นะครับตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1เขาแถมให้ฟรีอีก1นะครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาท 1,290 บาทนะครับกดโทรสั่งซื้อได้เลยที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: โนบิตะนะครับไรอันกาดบัณฑิตฟิชเชอริงแวนโกอันนี้จากหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะฮะและอีกหลายๆไข้นะที่มากับยุงเนี่ยนะครับซึ่งถ้าลูกหลานของเรานะครับหรือพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับจะดีกว่าไหมถ้าบ้านเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยบินเข้ามาใกล้แล้วจะโดนพัดลมเนี่ยดูดลงไปในเครื่องบินออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีพอดูดลงไปเนี่ยจะมีตะแกรงกันไว้2ชั้นนะครับออกมาไม่ได้แต่เข้าได้นะโดนดูดเข้าไปที่สำคัญข้อดีคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็ตัวเครื่องสมาร์ทการ์ดนี่1เครื่องสามารถใช้งานได้ครอบคลุมถึง100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านก็ปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นกดโทรสั่งซื้อมาเลยที่026660008 026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.101

0: บทเพลงของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับกับบทเพลงปั้นดินให้เป็นดาวคุณ
1: ไผ่ล่ะขอครับเฮียแปะขอครับต้องว่าแบบสไตล์สมัยตะกี้เนาะนะครับต้องนุ่มๆหน่อย โอ้ป๋าสมพงษ์กดไลน์มาซอบซึ้งเยือกเย็นสะลือเกินกดไลน์มานะครับส่วนคุณลมสุนทรีนั้นทรงโหมีอย่างมานี่ออกไปเที่ยวอะไรนะวัดสิรินธรภูพร้าวเหรอครับไปเล่นน้ำด้วยไปปีนหินด้วยเอาเล่นน้ำปีนหินฮะเดี๋ยวนะอันนี้แพะภูพร้าวหรือแพะภูเขาเนี่ยแพะท่องเที่ยวสนุกสนานนะครับคุณลมโอเคส่งรูปมานะครับถ่ายรูปวิวมาด้วยโอเคนะครับท่องเที่ยวสนุกสนานนะครับคุณลมสุนทรีนะครับมาที่สิ่งดีมีประโยชน์คราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำ Ultra Poseidon 90 บาร์นะครับ90บาร์คือความแรงของน้ำนะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะครับและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับโหมดโฟมเนี่ยสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008ฮะขอย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัด Ultra Poseidon 90 บาทแรงจบครบในเครื่องเดียว

เมียเขาผู้สาวเก่าอ้ายนะครับกายวุฒิเชษโตเกียวมิวสิกจากน้องเตยขอเข้ามานะครับมาที่คิวจากคุณคนเสียเส้นครับ

0: ยื้อนะครับปรีชาปัดภัยจากภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนะครับคุณคนเสียเส้นขอเข้ามาเดี๋ยวไปที่ข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสตริงนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.อสมท. อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ท่านเผยอาการหมิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเดชิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาในเวลา 17:30 นผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21 นาฬิกาโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันไม่เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากภาคพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: อืม
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
11: ้
10: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
14: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
13: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ชัวร์ก่อนแชร
17: ์บนโซเชียลแชร์ข้อความว่า8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกของรถคุณอาจกำลังมีปัญหาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับที่ปรึกษาสมาชิกอุ่นใจใกล้ช่างแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
18: ส่วนใหญ่เป็นข้อเท็จจริง
17: ที่เขาบอกว่าหากเบรกรถแล้วเกิดมีเสียงดังอาจเป็นเพราะผ้าเบรกใกล้จะหมดควรรีบเปลี่ยนหรืออาจเป็นเพราะผ้าเบรกกินจาน
18: การที่เบรกดังเกิดจากหลายสาเหตุบางทีเกิดจากการสึกหรอของผ้าเบรกเองฝุ่นผ้าเบรกเองสองเศษหินที่ติดอยู่ในระหว่างผ้าเบรกมันเสียดสีทำให้เกิดเสียงดังได้สามก็คือผ้าเบรกหมดต้องทำการตรวจเช็ค
17: เบรกสั่นหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกได้ว่าเบรกมีการสั่นทำให้ล้อรถสั่นสะท้านมาถึงพวงมาลัยแน่นอนว่ามีปัญหาที่จานเบรก
18: ถ้าผ้าเบรกมีการบิดเบี้ยวจนสะท้านถึงพวงมาลัยเขาเรียกว่าจานเบรกเรามีการบิดเบี้ยวมาก
17: เบรกทื่อหรือแข็งหากเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าเบรกแข็งเหมือนจะกดไม่ลงต้องออกแรงกดมากกว่าเดิมปัญหานี้มักจะมาจากปัญหาที่หม้อลมเบรกที่อาจจะรั่วซึม
18: จริงครับ
17: เบรกจมเวลาเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าแป้นเบรกที่เท้าจมลงไปเรื่อยๆอาจเป็นเพราะลูกยางในแม่ปั๊มเบรกบวมหรือสึก
18: ลูกยางเบรกที่อยู่ แม่ปั๊มเบรกเมื่อใช้งานนานๆเนื่องจากน้ำมันเบรกมีการเสื่อมสภาพแล้วเราไม่เคยเปลี่ยนผลตามต่อมาคือลูกยางเบรกจะสึกหรอและรั่วเมื่อการซึมและรั่วแล้วเราเหยียบเบรกเบรกจะจมลงเองมันจะไม่อยู่กับที่จมไปเรื่อยๆเราย้ำก็จะขึ้นมาอีกจนสักพักนึงถ้าเราไม่นำไปทำการซ่อมน้ำมันเบรกจะรั่วในปริมาณที่มากขึ้นจนทำให้เราเบรกไม่อยู
17: ่เบรกแตกคือเมื่อเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกจมหายไปเลยเกิดจากการรั่วของน้ำมันเบรกหากเบรกแตกให้พยายามประคองสติไว้ให้พยายามควบคุมรถและลดเกียร์ต่ำลงเรื่อยๆและใช้เบรกมือในการช่วยสำหรับการหยุดรถแต่ถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้าห้ามใช้
18: จริงครับในการขับรถยนต์ที่ความเร็วสูงมาแล้วเกิดเบรกหายอันดับแรกเลยต้องเตือนเลยว่าผู้ขี่ต้องตั้งสติและเชนเกียร์ลงถ้าเป็นเบรกมือแบบปกติเราชะลอแล้วก็ช่วยดึงให้ดึงแล้วก็ปลดดึงแล้วปลดเป็นระยะเพราะกระชากแรงมันล็อกเลยในกรณีที่เป็นเบรกไฟฟ้ามันจะทำงานทันทีมันจะเกิดกระชากอย่างรุนแรง
17: เบรกติดคือเมื่อยกเท้าออกจากแป้นเบรกแล้วแต่ว่าแป้นเบรกไม่ยกขึ้นมาตามอาจเป็นเพราะเบรกร้อนจัดให้จอดรถเข้าเกียร์ว่างแล้วลองเหยียบเบรกดูหากยังมีอาการเช่นเดิมก็เป็นไปได้ว่าลูกยางกันฝุ่นของแม่ปั๊มเบรกอาจฉีกขาดทำให้มีน้ำซึมเข้าไปในกระบอกเบรกจนทำให้สนิมขึ้นหรือซีลยางบวมผิดรูปจนทำให้ลูกสูบที่คาลิเปอร์เบรกไม่เคลื่อนที่กลับ
18: แต่กรณีที่ซีลการฝุ่นขาดแล้วไม่ทำการซ่อมหรือแก้ไขตัวแม่ปั๊มเบรกหรือตัวกระบอกเบรกซีลยางอาจจะเกิดคราบสนิมได้ลูกยางเบรกก็จะไปครูดทำให้เบรกไม่ดันกลับนั่นเองอีกอย่างนึงกรณีอย่างเงี้ยบางครั้งการเกิดสนิมมันเนี่ยอาจจะเกิดที่ผู้ใช้รถยนต์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยเนื่องจากน้ำมันเบรกมีคุณสมบัติที่ว่าดูดความชื้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทิ้งมานานสนิมอาจเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากยางปุ่นเบรกก็ได้เบรกติดนี่อาจจะเกิดจากการที่ตั้งเบรกก็เป็นไปได
17: ้เบรกปัดเมื่อเบรกแล้วศูนย์หรือทิศทางของรถเลื้อยไปเลื้อยมาอาจเกิดจากคราบน้ำมันจากชุดช่วงล่างกระเด็นมาโดนจานเบรกทำให้จานเบรกไม่มีแรงเสียดทานไม่สามารถจับตัวได้ดังนั้นให้รีบนำรถเข้าตรวจเช็คว่าเบรกปัดในลักษณะใด
18: จริงครับในกรณีที่เจอคราบจระบีคราบน้ำมันกระเด็นใส่เข้ามาทำให้แรงจับยึดของผ้าเบรกกับตัวจานเบรกหายไปเลยมันก็จะเกิดการปัดแน่นอนเพราะอีกข้างนึงมีเบรกอีกข้างไม่มีเบรก
17: เบรกเฟดเบรกแล้วมีอาการจานเบรกไม่จับตัวเบรกเมื่อมาด้วยความเร็วสูงหรือเส้นทางลาดลงเขาซึ่งเกิดจากความร้อนของเบรกสูงมากจากการใช้งานเบรกอย่างหนักให้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ที่ทนความร้อนได้สูงขึ้นและเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้มีค่า DOT สูงขึ้นแต่ต้องเช็คให้ดีเพราะน้ำมันเบรกที่ค่า DOT สูงอาจจะมีฤทธิ์กัดกร่อนพวกท่อยางสายน้ำมันเบรกอ
18: าจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างในข้อความดังกล่าวในเรื่องของการกัดท่อยางเบรกในกรณีที่เราเปลี่ยนน้ำมันเบรกยี่ห้อเดิมแต่มีค่าจุดเดือดสูงขึ้นคำว่า DOT คือมาตรฐานน้ำมันเบรกของประเทศอเมริกาโดยทั่วไปรถยนต์อยู่ประมาณ .3 DOT 3จุดเดือดประมาณ200องศา4การขับรถลงเขาจะเห็นข้อความเตือนคำว่าพักรถไม่ได้พักคนขับเป็นการพักให้น้ำมันเบรกคลายความร้อนเพราะน้ำมันเบรกเวลาลงเขามันร้อนจัดมันเป็นจุดเดือดแน่นอนเพราะฉะนั้นจุดเดือดทำให้เกิดฟองอากาศในน้ำมันเบรกจะเบรกไม่อยู่เรียกว่าอาการเบรกเฟดรถจะไหลเหยียบเบรกมีความหนืดก็จริงอยู่แต่รถยังไหลอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเบรกที่ทนความร้อนสูงผมขออนุญาตไม่แนะนำส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกมากกว่าน้ำมันเบรกที่มีค่า DOT สูงขึ้นจุดเดือดจะสูงขึ้นและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานที่เราไปเที่ยวด้วยครับ
17: ดังนั้นสรุปแล้ว8สิ่งต้องรู้ที่แสดงว่าเบรกรถคุณอาจกำลังมีปัญหาแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
18: เป็นข้อเท็จจริงซะส่วนใหญ่นะครับสามารถแชร์ต่อได้แต่ก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมในบางหัวข้อ
17: เมื่อพบความผิดปกติควรรีบแก้ไขเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมานะครับ
1: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท.107อุบล Knowledge Station
11: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POT Radio Go Green
19: M-POT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
20: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
19: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-POT Connect
20: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-POT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network

0: ั่วโลกมีความเดือดร้อนมากคือความไม่สามัคคีความแข่งแย่งกันความไม่เป็นผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นอย่างมากซึ่งจะนำโลกไปสู่หายนะฉะนั้นต้องส่งเสริมและต้องฝึกฝนตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจให้ดีและแสดงออกมาให้เห็นว่าความดีคือความเป็นสุภาพชนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิทยุอสมทขอเชิญร่วมน้อมนำคำสอนพ่อใส่เกล้าใส่กระหม่อม
1: อสมท.อุบลราชธานี FM 107 MHz

0: on the air, everywhere. This is
1: broadcasting to the universe from the heart of the Music City. Y107. Put it on and leave it on.
2: Welcome to M-Pop Radio Network.
0: Of music by DJ Kai. Kai. DJ Kai. Kai. Kai. Kai.
3: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่4ในภาคบันเทิงกับช่วงของ DJ Kai นะชั่วโมงนี้เป็นแนวสตริงหรือแนวสากลนะตามที่เพื่อนขอเข้ามาเพิ่มเติมเนาะนะครับอัปเดตฝนฟ้ากันนิดนึงนะครับถ้าบอกว่าเมฆปกคลุมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเต็มพื้นที่อุบล นะครับจะมีส่วนที่เป็นฟ้าเปิดเพียงแค่แถวโพไซเนาะจริงนาตาลนะตรงนี้แต่ว่าเฉพาะริมโขงนะครับแล้วลงอ้อมลงมาทางสีเมืองใหม่โขงเจียมตรงนี้ฟ้าเปิดอยู่นิดหนึ่งนะริมโขงแต่ว่าส่วนหนึ่งของโพไซส่วนหนึ่งของเขมราชสีเมืองใหม่เนี่ยปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับซึ่งเป็นก้อนเดียวกันนะครับก้อนใหญ่เลยกับอุบลศรีสะเกษอำนาจยะโสร้อยเอ็ดสารคามกาฬสินธุ์นู่นขึ้นไปถึงกาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับนะตรงนี้ล่าสุดนะครับล่าสุดเลยตรงกันทลักษ์นะครับกำลังก่อตัวใหม่นี่กำลังวื้อหวาม้าเห่าอยู่ฟ้าขนองกันอยู่นะครับแล้วก็ต่ำลงไปนิดหนึ่งนะฮะฝั่งกัมพูชาติดน้ำยืนเนาะกำลังต่อแถวกันมากลุ่มเมฆฝนกำลังจะดันขึ้นมาตรงน้ำยืนน้ำขุ่นนะครับไม่รู้จะข้ามภูเขาลูกนี้มาได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าฝั่งนู้นเขาต่ำนะพอลอยมาก็เจออาจจะเจออากาศยกอย่างนี้นะอาจจะอากาศยกขึ้นก็ลุ้นนะครับอาจจะเป็นชุดใหม่ก็ได้เพราะว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นฟ้าขนองตรงกันทะลักนะทั้งที่ว่าโซนศรีสะเกษนี่ตกไปแล้วนะรอบนึงนะครับมีก่อใหม่นะตรงกันทะลักเป็นฟ้าขนองขึ้นมาบริเวณใกล้เคียงอาจจะได้ยินเสียงใช่ไหมฟังสปป.ลาวนะครับจริงๆเขาก็มีคล้ายๆเรานี่แหละนะครับแต่จะเหมือนจะห่างๆหน่อยละจะก่อตัวปักซองแล้วก็เลื่อนขึ้นไปบนๆหน่อยทิศเหนือของเขานะครับปักเหนือปักซองซึ่งมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งสปป.ลาวตรงข้ามกับนาตาลเนาะนาตาลขึ้นเหนือขึ้นไปอีกตรงข้ามกับมุกดาหารฝั่งนู้นก็เป็นส่วนของเขาเพราะว่าวันนี้มันเลื่อนขึ้นหมดเลยนะครับเลื่อนขึ้นตรงๆเลยนี่ลมใต้ตกดึกจะเป็นยังไงข้ามลงมาลมจะกลับมาทิศทางปกตินะครับคือส่วนใหญ่เนาะหลัง6โมงเย็นหลัง6โมงเย็นเนี่ยลมมันจะเปลี่ยนทิศนิดนึงทุกทีเลยนะครับบ้านเราเฉพาะบ้านเราเนาะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งถ้าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ถ้าอย่างนั้นเอ้ากลุ่มกันทะลักก็จะเปเข้ามานะสิใช่ไหมอาจจะเลี้ยวเข้ามาก็ได้อันนี้ไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าล่องลมแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะเลื่อนขึ้นเฉยๆก็ได้เลื่อนขึ้นตรงๆนะครับวันจริงๆวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไปมาตกซะก่อนนะครับวันพรุ่งนี้อาจจะมีกราฟเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะฝนห่างลงมานิดนึงแต่ต้องมีแต่ว่าไม่รู้จุดไหนนะครับอันนี้คาดการไว้สัก1วันแล้วกันเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยต้องมีลม

ลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีฝนชุกนะครับวันพฤหัสฮะมาดูข้อความป๋าสมพงศ์บอกว่าถ้ามีคิวว่างขอจังหวะห้าวๆสักเพลงสมาคมคนเจ็บวงพลอยสมาคมคนเจ็บๆใช่ไหมวงพลอยครับผมนะครับคุณอ้อยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ไก่มาเอายุงออกจากฟีดด้วยค่ะฮะยุงอะไรอ่ะช่วยด้วยมีการค้นหาเป็นแสนเป็นล้านตอนนี้อ้อยได้แจ้งอสม.ทุกช่องทางแล้วสำนักสงฆ์มาลาเรียด้วยค่ะโอ้ใน TikTok ในโซเชียลใช่ไหมยุงมาสวดมนต์ก็มีเพชรไปตัวถีบตัวแดนมึงเธอเป็นไงแล้วกับเสือเด้มีคนทำคลิป AI แบบมีพญานาคในแม่น้ำโขง2ตัวแม่ใหญ่เราก็จ้าถูกเป็นบุญตาของขน้อยนะครับผมกับจักสิวะจังเลยมอมีไผอธิบายให้เราฟังแต่ยุงเยอะจริงๆออกไปหลังสถานีเมื่อกี้เนี่ยขาลายๆเลยนะบินมาเกาะบ่ได้กินกุล็อกตบเพี้ยเลยเขาบอกถ้ามันกัดแล้วจะตบตอนนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไปเพิ่ม อะไรหรือเปล่าให้มันเชื้อมันกระจายหรือเปล่าต้องค่อยๆหยิบรอให้ก้นมันตรงก่อนใช่ไหมไม่ได้ผมบินมาเกาะปุ๊บผมใส่เลยนะครับนี่นักเลงกับยุงเท่านั้นคุณหนุ่มมอสบอกว่าขอเพลงงานวัดวงเพื่อนครับนี่พลอยกับเพื่อนก็มาแล้วโอเคเนาะคุณลมบอกว่าแพะที่เกาะตอนล่องแพครับอ๋อมีแพะอยู่เป็นจำนวนมากโอ้อ้าวท่องเที่ยวสนุกสนานนะครับตั้งเพลงอะไรล่ะไว้ผมลืมตั้งแล้วนี่ลูกทุ่งสักเพลงกันจริงๆเพลงนี้ไม่ใช่ลูกทุ่งนะเพลงนี้เป็นเพลงของยังโอมนะครับผมเอา AI มาเปิดเป็นของเวอร์ชั่น AI นะฮะAI ทำเสียงเป็นคุณเสียงของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่เพลงเนี่ยเนื้อเพลงเป็นของยังโอมนะครับใจฉันตามเธอไปนะครับขออนุญาต

อันนี้ออกตัวอีกนิดนึงเป็น AI cover นะครับของยังโอมใจฉันตามเธอไปนะครับเอาเขาเรียกว่าเสียง AI ของเสียงของคุณสุรพลมาใส่นะครับแต่ทำนองเนี่ยเป็นเหมือนมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองมาทำนองประมาณนี้เดี๋ยวคนจะนึกไม่ออกเพลงอีกอย่างนิดนึงมันจะแย่จัง

ัวอย่างตัวอย่างน้อยหนึ่งหนุ่มมอสว่าเหมือนกับเพลงใจฉันตามเธอไปของยังโอมก็เพลงนี้แหละนะครับเขาก็ทำไปเนาะนะฮะคุณอ้อยบอกว่าที่พิบูลครึ้มทั้งวันค่ะโดยรอบฟ้าร้องฟ้าร้องอยู่เนาะเข้ามาในบ้านนิดหนึ่งนะฝนจะเริ่มเกรงใจคุณอ้อยนะอย่าออกไปนอกบ้านนะครับเฮียแป๊บอกว่าฝากเพลงลอยลมเท่อุเทนพรหมินไม่ทันไม่เป็นไรขอบคุณครับนะครับวันนี้เฮียแป๊มาสายลูกกรุงเลยนะลมไดโนผมต้องฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันนิดหนึ่งนะครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติเป็นชนิดจุลินทรีย์นะครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดนะฮะ1ขวดนี้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมกับน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินเท่านี้นะฮะวิธีง่ายๆเลยก็สามารถฉีดได้ครอบคลุมได้ 5-7 ไร่เลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้นะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาร1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาพิเศษเพียง699บาทนะครับเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อกดโทรด่วนที่02-114-3990021143990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 2เพลงต่อกันนะครับสมาคมคนเจ็บๆวงพลอยแล้วก็งานวัดวงเพื่อนป่าสมพงษ์และคุณหนุ่มมอสขอเข้ามานะครับคุณป๋อเนี่ยบอกว่าเปิดยังครับผมฟังบ่อทันครับต้นชั่วโมงที่แล้วครับเปิดเต็มเลยนะครับเปิดยาวเท่าไหร่ก็เปิดหมดเท่านั้นนะฮะ8นาทีเปิดให้แล้วนะครับเนาะป่าสมพงษ์บอกว่าบรรยากาศเพลงรถบัมมาแล้ว
1: ใกล้แล้วใช่ไหมครับ
0: ช่วงเทศกาลรถบัมเดี๋ยวไปเบรกกันครู่หนึ่งสักครู่เดี๋ยวมาครับ
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: して東北のヨン様 DJ 会の登場です。
1: กลับมาสู่รายการเด็ดๆอสมท.100

ท่อุเทนพรหมมินนะครับฝากเพลงลอยลมนะครับจริงๆก็จะเป็นของคุณธนินทร์อินทรเทพอะเนาะนะฮะเป็นเฮียแป๊ะขอเข้ามานะครับฝากสิ่งดีมีประโยชน์กันอีกนิดนึงครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครได้ล่ะนะครับวันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างมาเดินสายให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะกล้องรุ่นนี้นะครับเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูภาพจากที่บ้านเนี่ยจากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือกำลังเที่ยวอยู่เนี่ยก็เปิดดูได้แถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเพราะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดนะครับเห็นได้ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนอันนี้จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลนะฮะจะถามลูกหลานหรือส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือนะครับยังไม่หมดนะฮะตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบเรียกว่าสายซ้ายสายขวาก้มเงยเนี่ยนะครับหมุนได้ถึง355องศานะฮะและปรับขึ้นลงมุมก้มเงยเนี่ย75องศาทำให้เราไม่ต้องติดกล้องหลายตัวตัวเดียวก็ดูได้รอบบ้านได้เลยนะครับนอกจากนี้กล้องยังมีเรียกว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเจอสิ่งเคลื่อนไหวที่ผ่านหน้ากล้องเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับเราจะตั้งให้มีเสียงไซเรนดังขึ้นมาก็ได้นะครับและใครมีความคิดตอนนี้นะครับว่าติดนอกบ้านเนี่ยมันจะทนฝนไหมนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับติดนอกบ้านนอกตัวบ้านก็ได้เพราะว่ากันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะฮะทั้งอยู่ใต้หลังคาหรือนอกหลังคาก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องยังรองรับเมมได้ถึง128กิกบันทึกได้ยาวๆถึง30วันทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทนะครับและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1นะครับซื้อ1แถม1ฟังไม่ผิดนะฮะในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อกดโทรได้เลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

จคนคอยนะครับวงเพื่อนเนาะคุณอ้อยบอกว่าผู้ผลิตแฟนต้าจะรู้ไหมว่าลูกค้าน้ำแดงส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่พวกเราน้ำเขียวตามมาเพิ่งผ่านมาค่ะเยอะมากยังไงไม่เข้าใจสาธุเลยค่ะขอณบัดนั้นเลยน้ำแดงสู้ชีวิตใกล้วันแล้วผมไม่เข้าใจหมายถึงลูกค้าน้ำแดงหมายถึงตามต้นไม้อย่างนี้เหรอครับตามศาลเจ้าเหรอครับเพิ่นกับซีเบื่ออะไรเนี่ยล่ะมันมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้บ่นะครับเป็นนำอย่างไอ้เพราะว่าเบาหวานขึ้นแล้วท่านเทพารักษ์ตอนนี้เป็นลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตร30บาทรักษาทุกโรคถวายแต่น้ำแดงอันนี้พูดเรื่องหวยใช่ไหมเนี่ยอ่ะมาสรุปฝนนิดนึงผมแอบสังเกตว่าทำไมต้องแอบด้วยล่ะก็ดูการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับเริ่มเป๋ละเป็นไปตามคาดก็คือมันจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มทำงานละนะครับทีนี้จากที่เขาดันขึ้นตรงๆเนี่ยเขาจะเริ่มเป๋มาเพราะฉะนั้นกลุ่มแถวศรีสะเกษนะครับอาจจะเลี้ยวมาทางเราอาจจะเลี้ยวมาทางเรานะครับกลุ่มแถวกันทลักเดี๋ยวขอหยุดภาพดูนิดนึงเอากลุ่มบรรทัดเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาฟอร์ไว้แล้วเหรอแต่กลุ่มจากกัมพูชาขึ้นมาตรงน้ำยืนเนี่ยยังมาต่ออยู่นะกำลังขึ้นมานะครับกลุ่มแถวกันทลักเลี้ยวมาเข้าแถวเดชอุดมเลยนิดหนึ่งฟอร์ครับทำไมฟอร์ล่ะไม่เป็นไรกลุ่มล่างยังมีอยู่นะฮะน้ำยืนเข้ามานิดหนึ่งละมันดันขึ้นมาเดี๋ยวก็รอดูค่ำกว่านี้มันจะเป๋เยอะกว่านี้ไหมนะครับหมายถึงว่าลมจะเปลี่ยนทิศมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันจะเลี้ยวไหมนะครับลุ้นกันนะฮะติดตามได้ในเพจ Facebook วีระเดชพรหมคุปนะครับวีระเดชพรหมคุปของผมนี่แหละนะเนาะนะฮะบางทีก็ลืมนะเมื่อวานนึกว่าตัวเองโพสต์ไปแล้วลืมมันนึกได้ตอนดึกๆลืมนะฮะก็มาโพสต์อีกได้ชุด2ที่มันเข้าอุบลที่มันก่อตัวนะก็ได้แจ้งตอนดึกๆหน่อยเนาะนะครับมีความสุขทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยนะครับอยู่ให้หอดมือเบอร์ออกเด้อมีตัวดีๆกับฝากแจ้งกันแน่ลาไปแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ

0: คอร์ดนิวส์ FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะออกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
5: ให้กรมประชาสัมพันธ์
4: ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
5: ดำเนินการที่หมายถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
4: ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
5: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
4: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
5: นักข่าวก็คงอยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรี
4: อ
5: นุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะฮะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะ ว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณทีบอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ 1,500 ล้านพี่ไพศาล
4: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโกศกจะแถลง
5: ใจหายว่า
4: ต่อไปก็คือให้กรมแรงงานไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
5: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
4: กสทช.
5: จะต้องไป
4: ประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
5: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะประจำสำนักไหน
4: น่าจะเป็น
5: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
4: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
5: สุภมาศดูอสมทดูพวก
4: คุณพลดอนคุณพลดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ์
5: เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
4: แล้วน้องเขาที่เป็นประธานยุ่งเขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องคุณกอลวีเป็นระดับผู้บริหารนะของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
5: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยท์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 ค่าโง่600ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปส.เพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอทักษิณเลย
4: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมเขาก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
5: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
4: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทชก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกทก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะ ็ปรากฏว่า

0: คนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
1: แล้วทรูก็ได
0: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัท100ล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยังโออาร์อีก50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สอบประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์สอง
1: ก็วันนี้ก็เอาที่ไทยออยอีกซึ่งบริษัท
0: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า
1: เอาไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส2 3ก็จะขาดทุนแล้ว เขาจะกำไรก็ไตรมาสแรก
1: มันก็คนดิ้งก็ดูข่าวนะพี่เอกสารก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อๆไป
0: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
1: จะพูดแค่เนี้ยว่ากำไร 19,000
0: ไทยออยเนี่ยก็แถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยละ7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบ
1: พอไตรมาส4จะเหลือ0
0: รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
1: แล้วเขาก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
0: ใช่มันจะมา
1: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
0: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
1: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวตัวใหญ่ก็อ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
0: เอาเฉพาะหน้าก่อน
1: เขาไม่เห็นอ่านต่อถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง 31,000 ล้าน
0: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มาก
1: คร
0: ับเนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทรูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปลายปี22จำได้ไหมใครมีทรูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิก True Vision ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปละเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.

0: เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
1: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
0: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซฟคือต้องฟรี
1: ไงอ๋อแต่เขาไม่ใช่ตอนนี้เขาไปให้ทรู
0: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
1: เขาก็เลยได้ไป
0: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงไปโฆษณา
1: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
0: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้อะไรไปงั้นก็แค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบให้การกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบให้กรมงานพันกรมงานพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
1: แล้วเอาจากกสทช.ที1,500ล้านเลยเหรอคะ
0: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ละมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปส.เขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมการพันที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุนกทปส.เนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็
0: นายกก็พูดสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่เวสันค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนไปใช่ไหม

0: แล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสเฟซบุ๊กการโพสแต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสต์แต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสต์ของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคนคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงแพงแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ติดแปดนาฬิกา24นาทีครับคุณต่อครับ
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้ง3บริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเพียงก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยโชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
0: ครับ
1: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
0: ้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณ สารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื อภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้ว ไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกรณ์บอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2 ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลก็บอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพ.ร.ก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2 ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7 ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
1: ไปก่อน
0: นะก็ติด
1: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู้ค่ะ
0: คุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพ.ร.ก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยเป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณ คุณไหมสิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
1: เร่ง
0: ด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
1: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะคะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้200,000หลังมากกว่า200,000
0: แรกเขาร้องเฉพาะ200,000หลัง
1: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า200,000ท้ายอะค่ะ200,000แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน200,000หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ท่านเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
0: คือในพ.ร.ก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพ.ร.ก.นะที่คุณหมายสิริยาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟโลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการเนี้ยทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆพร้อมวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400ล้านนะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ไพศาลว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ400แรกอ่ะ200แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transitionเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤต ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
0: ต้องดูแต่อันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
1: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
1: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซลาร์เซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่เรียนฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติลุกไม่เห็นอะไรก็จะด่าสักอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นอ่ะ
0: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,000
1: ไอ้200,000นั้นไม่
0: ไม่สนใจไม่มีปัญหาไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ไม่เข้าสนใจกันไอ้200,000หลังนี่แหละ
0: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบ
1: อยากเห็นน่ะ
0: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
1: อยากเห็นอยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
0: ้ครับ
1: จะลงทุน
0: เพราะเงินมันต้องไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรงๆ
1: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
0: ครับก
1: ็นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29 ตุลาคม 67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
1: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
0: โอ้ยนู่นเลยดิตุลา67
1: ค่ะ
0: คุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เลยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
1: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ค
0: ือ
1: ต้องต
0: ั้
1: งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
0: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของค่าเลยนะค่าพร้อมจ่ายใช
1: ่ไ
0: หมวันนี้มีรายงานข่าวนะว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วย เดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆอยู่นี่ก็
1: ถ้าพร้อมจ่าย

0: ที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที
1: ่
0: อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไงจะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ
1: อ
0: ีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มีสองเรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเรื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะคะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
1: น่าจะเป็นน้อง
0: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี่ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
1: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
0: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
1: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
0: ค่ะ
1: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก
0: ็
1: บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่า ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนเนี้ยคืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส3กในเขตป่าปากเตรียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อ

0: ื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรีเป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยากจะ
1: ซื้อชอบซื้อ
0: เป็นผืนใหญ
1: ่ผื
0: นเล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เนี่ยนะก
1: ็
0: ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62อาม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าสุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advancedevelopment 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส.3ก.โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าสุนีนะ
1: อาม่าสุนีวันนี้อายุ84ปีค่ะ
0: อ
1: ายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที
0: ่58เฉพาะระนอง
1: เริ่มแต่ปี58ก็คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
0: เขาบอกว่าจะไปเตรียมทำไอ้ท่าลงท่าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู
1: ่ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบลนะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้เราออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบนจะชายตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบลนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
0: เป็นทุนเกษตร
1: โอ
0: เค
1: เดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับในสักครู่นี้ยังมี
2: ที่ในโพสต์ Today เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปราบศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาContact Farmingในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียนว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสสได้แล้วมั้งป่านเนี้ย
1: มี
2: น่าจะเล่นแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ตลอดจนไก่แช่แข็ง
2: ได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีหนึ่งเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
2: อุบล
1: โรงแรมอะไรไม่รู
2: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาลบไปโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: มันมีห้องคนไข้
2: จำได้ไหมคะพี่จำได้ไหมคะ
1: มันมี
2: ส
1: าร
2: ดีเดียที่เขาเมากัน
1: อ
2: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
1: อ
2: ะอาม่าบอกว่าเนี่ย
1: ภูมิใจมากเลย
2: แซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
2: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเสียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะเลยก็ได้ความรู้ใหม่ที่คนมีโรงแรม ที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน ค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าดิไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
2: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไปมีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก็
2: ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่ในสาร
1: มีไหมเขามีไหม
2: มีท่าเรือระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะดูคนอุบลเขาน่าจะรู้จักดีแหละน
1: ่
2: าจะเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งอะแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูดีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
2: ชื่ออาม่าเลย
1: ใช้ชื่ออามีอาม่าเลยซูดีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียง โดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
2: ในทำนองว่า
1: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมคงจะคุยว่าได
2: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพธนูสาแปลงกายมาพบกลางดึกเลยเงี้ย
2: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปโรงแรม
1: ก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆอย่างเงี้ย
2: นี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่านั่นนะ
2: อ๋อเหรอคะนี่พี่ภาษาอ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันขึ้นมาบอกเลย
2: อ
1: ๋
2: อเหรออ ื
1: ม
2: โอ้นี่คุณนกนาฏบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอก
1: อ
2: ืมโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีก็มีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
1: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
2: ไปมามาใช
1: ่ไปมามาเนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอัธพลก็
2: ไปจัดงานใช่ไหม
1: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าซุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมและเป็นทั้งห้างผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวแต่น้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
2: หลายป
1: ี
2: แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
2: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจ๊สุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
1: ่ก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยนะไปถึงระนองระนองเลยด้วยนะไม่เป็นไรนะฮะ
2: ที่แต่
1: สรุปก็สรุปกันว่าอาม่าก็คือนี่แหละฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง M-Code News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ส 19:02 นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทม.เนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไหม
2: มีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่2คนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plusซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่ากทม.ทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับAI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวนิชไปแล้วนะคะก็เหลือไปเห็น2ท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอยู
2: ่ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
2: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกค่ะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
2: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
2: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
2: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
2: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดให้มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวนิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
2: ทีปสุวรรณค่ะค่ะ
1: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
2: รอง
1: เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษกนะคุณอะไรนะที่
2: อนุชา
1: คุณอะไรเข้าไปเป็นส.ส.บัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะ
2: ค่ะ
1: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นส.ส.ก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะ ตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
2: เดี๋ยวนะคะเป็นส.ส.ส.ส.ครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
1: ส.ส.ครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
2: ์ส.ส.ครั้งที่2
1: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี54
2: 54ครั้งที่3รวมไทยสร้างชาติ
1: ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นเลขาของคุณณัฐพลร
2: ั
1: ฐมนตรีศึกษาธิการ
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
2: 66
1: เลือกตั้ง
2: 66
1: รวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันไง
2: ค่ะ
1: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
2: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
1: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นส.ส.กรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
2: ก็60กว่าแล้วเหร
1: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
2: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
1: ่
2: ะ
1: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
2: ค่ะ
1: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสะสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบสะสินด้วยนะเป็นวปอรุ่น63นะ
2: ค่ะ
1: เป็นวปอรุ่น63
2: ชื่อคุณเจมใช่ไหมคุณเจม
1: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
2: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินก็เกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้เรียนวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ก็ยัง
2: ไม่ยากยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
1: ครับ
2: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
1: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของ
2: ไลน์
1: ของไลน์แมน
2: น่ะไม่ก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
1: ้
2: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ
1: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปี ลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
2: ่ค่ะ
1: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
2: ไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ผมฟังผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BYU ก่อนมีข่าวประชาพันธ์จาก BYU ใช่ไหม
2: เดี๋ยวเห็นว่าไปก็แล้วกัน BYU นะคะเอ๊ะทำไมอยู
1: ่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BYU กับคุณยุรากรสุทธรญาติครับ
0: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
5: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์เชิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงานซับคอนไทยแลนด์2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
0: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
6: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก้านาฬิกา15นาทีครับแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: แลนด์บริดจ์เมื่อกี้ได้คุยเรื่องอาม่าสุนีไปซื้อที่ปรากฏว่าเนี่ยว่าอาม่าถามอาม่าอาจจะไม่เชื่อเรื่องว่าจะทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะพี่ไพศาลวันนี้พี่ไพศาลเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วใช่ไหม
1: คงยากคงก็พยายาม
2: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เป็นสายว่าเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล
1: ่
2: า
1: หยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโก้โก้เท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะก็คงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
2: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
1: น่าจะพอกันนะน่าจะยากพอๆกัน
2: จบเลย
1: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
2: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนับวันดิฉันยิ่งดูไม่เห็นแสง

0: ถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นนะ EN แล้วก็ลอ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridgeและร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภานะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรไหม460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไปแสนกับ700แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อเนี้ยไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทั้งด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่อย่างนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโผก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดิบดีคนภาคใต้เอาค่ะยังคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพะงันดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยได้คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำธุรกิจ
1: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
0: เลี่ยงกฎหมายเขาไม่ได้มาบีบคอ
1: มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายกิจการก็อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบขายแบบคนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารเดินต่างได้ก็เอาไปแล้วก็ขายนะก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็จะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
0: นี่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้น

0: ที่เลยนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ไพศาลจำข่าวที่ว่าป่าพลุ
1: อะป
0: ่าพลุเนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
1: ่
0: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอะอะไรที่ยึดได้ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะเผากันเป็นเดือนอะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเรียนได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อะ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเด็กนี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหาอะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้น
1: นะผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสัมพิจารณาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: มันต้องมีคนปูพรมรอค
1: ่
0: ะ
1: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
0: เอาตัวรอด
1: ข้อไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ว่าอาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
0: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมฮะการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
1: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมกันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีกันทั้งนั้นนะ
0: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
1: มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ใช่คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
0: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
1: โอ้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
0: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
1: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่านั่นเองนะการเรื่องการสอสอยนะผมบอก
0: เพราะสอสอพื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได
1: ้
0: ลงทุนไม่เท่าไหร่มัน
1: ก็คืนเยอะลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมเอาฝรั่งมาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
0: จะก่อสร้างใช่ไหม
1: อ
0: ย่างน้อย
1: ซื้อหินซื้อ
0: เ
1: ข็
0: มเสาเข็มที่
1: มันก็ต้องหากินแล้วกันป่ะ
0: หนึ่งลดแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
1: ม
0: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
1: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะ ม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้ผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถูกดิ่งกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดนะมันอ่อนแอ
0: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อแล้วไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไรเราให้เงินเราก็เอา
1: ก็จบไปสมประโยชน์กันไปแล้ว
0: เรียนว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรฮะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยฮะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
1: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
0: มันหนักมากหนักใจมากค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: และผมบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยพี่นี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลจนถึง2ทุ่มแล้วพี่บอยนะ
3: ครับ
2: นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วร่มเกล้านะบอกว่าชอบคุณทั้ง2คนนะคะนี
3: ่ขอบคุณมากครับ
2: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะนะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
3: ไม่เอาสิ เดินมาดีกว่านอนมาน่ากลัว
2: พี่ธนากรบอกอยู่บึง 3,000 ที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
3: ไปเคลียร์พี่หน่อยว่านอนมาหมายความว่าไง
2: เป็นสอสอแล้วนอนมาคือได้แน่ได้แน่ได้นอนแน่ได้นอนแน
3: ่สี่คนถามสามคนแบ่ง
2: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบๆร้อยท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับสิบ
2: อันดับสิบเคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
3: เอาแบบไหนแนวไหนอ่ะไลฟ์สดแนวไหน
2: เคยทำแนวไหนบ้าง
3: ถูกใจ
2: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมาเออ
3: แนวแบบนี้พี่จะตอบไม่ถูกเขินนะ
2: แนวรีวิวแนวรีวิวสินค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยเออก
3: ็
2: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
3: จริงว่า
2: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะฮะ
3: ยังไงฮะ
2: ก็โดนยิงเลยนะข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละเอาปืนไปยิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกรอายุ24ปีโอ้อาการสาหัสนะกระสุนแล้วดันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัสเขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจีรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่าโน่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10กิโลไม่ต้องหนีออกมาตัวออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งนึงมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวเหลือเกินเว้ย
3: ก็ขายอะไรอยากรู้
2: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อ่ะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอ่ะค
3: ือ
2: คนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะหนกหูจะนอนหนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้าน
3: โอ
2: ้โหหนึ่งนัดนะคุณลุงของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะลุงเป็นหลานกันต้องไปฟัง นะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวผมไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมกรีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่า มีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจิรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซ่อนซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยนะ
3: ก็บ้านอยู่ติดกันมากเลยหรอ
2: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
3: โอ้หมายถึงว่าบ้านสองหลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันหรอ
2: ใช่ครับใช่
3: โอ้
2: นะครับ
3: มันก็ในใจข่าวเรานะบางที
2: แต่มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วมีรั้วแบบรั้วปูรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
3: แต่มันไม่ได้กั้นเสียงไงมันกั้นแต่อนาเขตก็เสียงยังรอดมาได้เนาะ
2: ครับผมนะเขาบอกจิรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
3: ม
2: ีปัญหากับเพื่อนบ้าน
3: ถ้าเป็นต้องทำไงถ้าต้องขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนวกหูไม่ต้องทำไง
2: ก็ต้องปิดห้องแล้วให้มันมิดชิดอะเน
3: า
2: ะเสียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีแล้วเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
3: ไม่แล้วก็เหมือนรู้ตัวนะ
2: มันต้องอรรถรสใช่ไหม
3: ก็ต้องเสียงมากกว่าตัวด้วยนะจะไม่เห็นหน้าเลยเสียงมาแล้วคุณลูกวางโด่งเนี
2: ่
3: ย
2: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่แบบตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆแหละไอ้โด่งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
3: คุณฟังลองไปขอโด่งดูโทรศัพท์แบบมีกลุ่มไลน์แชทอีกกลุ่มทุกวงการ
2: รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง
3: หัวล้อใ
2: จอันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมแล้วก็ตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรเขาว่ากันไปครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่อ๋อความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิ์ลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะทั้งนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตาตามเนี่ยแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังคนและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเต็มกำลังดีใจด้วยเพราะว่าทหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้ำมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่าย
3: ที่ไหนล่ะ
2: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
3: พัทยาไหนบ้าง
2: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
3: นี่นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
2: นะครับ เนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
3: คร
2: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะเธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ5:50จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
3: ค่ะ
2: มอไซค์นี่เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
3: ผมไม่แน่ใจอ่ะ
2: นะถ้ามอไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จพนักงานเด็กปั๊มก็ถามจะสแกนจ่ายไหมคะลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนีนะฮะตอนหนีเนี่ยยังหันมายกมือไหว้เธออีกนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรโจรมารยาทดีเหรอยังหันมายกมือไหว้เธอแล้วก็บิดเครื่องหนีเธอก็บอกด้วยความตกใจด้วยความเผลอเธอก็เลยเอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อที่จะกะดึงไว้ไม่ให้หนีนะฮะก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: คุณผู้ฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินต้องก็ต้องระวังนะ
2: อ
3: ย่าไปใช้โปรแกรมแคร็กคลิกอะไรใช่ไหมเขาเรียกแคร็กใช่ไหม
2: แคร็กมันมารูปแบบยังไงครับพี
3: ่คือมันก็จะอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่าเจซิลมันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี10กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
2: ้
3: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์จากนั้นแฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด๊ก
2: ครับผม
3: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการเนี่ยฮะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีโด๊กต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่า call center ดูดเงินซึ่ง call center เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนเราเล็กของมันถูกไห
2: ม
3: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
2: ่
3: ะ
2: เราไ
3: ปคือเรา
2: แล้วไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
3: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกใครที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้อายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
2: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
3: มันชื่อเจซิลนะฮะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมด้วงคุณผู้ฟัง
2: ครับ
3: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณผู้ฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกโดยที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ย มันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันที่ทางเสียบีมาเตือนนะครับ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะอย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นละ2รายแล้วโดนหลอกพี่โดนหลอกเอาโลเล็กไปกับมือ
3: ช่วงดีเราไม่ใช่อินฟลูด้วย
2: แต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆ
3: ก
2: ัน
3: ต้องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยเป็นอะไรครับ
2: เราไม่ใช่อินฟลูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
3: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
2: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ฮะมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างนะแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอ่ะดีใจอะไรแกส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะคุณผู้ฟังอย่าไปหลอกกันสิที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป800,000อีกคนหนึ่งโดน2 ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
3: ม
2: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้าแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับ

0: ขาบอกว่าเขาขอให้ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองรายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองกาญไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของรายการก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าวันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมงนะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4โมงเย็นตอนนั้นมัน10โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
1: พัสดุ
0: เลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับเขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง800,000ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของรายการก็ด้วยความใจหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักทีเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้งสองรายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้งสองรายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุ๊ยโดนแล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆนั่นเลยเหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5นาทีเนี่ยนาฬิกา800,000เขาหายแล้วพี
1: ่มันดูง่ายไปเนาะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็น100,000,000ที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วต้องคือไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วที่ต้องฝากคุณพวกขนส่ง
1: ว่าคือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำด้วยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอนึงเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่มั้ย
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอ่ะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกมั้ยฮะ
0: ครับก็ระวังกันนะก็เลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของนะพี่เนาะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่าครับ
2: มหานคร
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์

0: อยู่ประพัด
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจเสาภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่เนี่ยคือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้าอ่ะ6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่าจระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่นะฮะ
5: ครับ
4: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะคอมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้และจระเข้ดูตัวบวมๆแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจว่าฉันเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวติงใดๆก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็ไปอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก็นิ้วมือด้วยด้ง
5: คือ
4: ย
5: ัง
4: มีแหวนอยู่เลยอ่ะ
5: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
4: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่หายตัวไปเลยอ่ะ
5: โอ้ครับ
4: ทุกฟังฮะสยองอ่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: เมื่อสักครู่พูดถึง

0: ความคืบหน้าเรื่องคนละครึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าขอนแก่นออกมาเตือนเองนะท่านผู้ว่าเนี่ยโดนลิงก์ปลอมส่งมาให้ลงทะเบียน2ครั้งแล้วเบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
1: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาว
1: เออ
0: นะครับก็ระมัดระวัง
1: เพราะว่าอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ก็รีบกดกัน
0: แม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้วนะครับ
1: โอ้โหแล้วมันส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่น2ทีอ่ะโจร
0: เออนะครับเอาวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้วันหยุดราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่างกันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
0: ไป คนเนี่ยไม่จีบวัว พรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมี นายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE 24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับและงานตัวกับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโอ้คิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้หนุ่มน้ำมนต์ไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอมากเลยเมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมทักทายพี่น้องสุขสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังในมือนี้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายพี่ๆกันหน่อยนะที่เข้ามารับชมทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดินเพนสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดินเพนขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ้าสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้โอ้3รอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคนสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่นอกอุบลพี่น้องฝนตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่นอบึงส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่แหละบึงส่งทั้งฮ้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยว ของเธอขออภัยครับผม ไม่ได้มานานเลยสวัสดีพี่ สวัสดีพี่ทิพพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยาย

ด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับพูดได้เอ่ยพูดได้เอ่ยอ้าวพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่อย่างเงี้ยแบบ1ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บนึงชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดูริ่งด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุ่งเรียงบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอนิดนึงแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไปครั้งสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการนะครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนบ่ตกช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงโทบิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโอ้โหมาซะทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไดโน่ครับผม
2: ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยอยู่เนาะโอ้ผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะน้อครับ
2: ตกอยู่ค่ะพึ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกพึ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับเบิ่งส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหนาไหมครับมื้อนี้ขอเพียงอย่างน้อครับ
2: ได้สังลาค
1: ่
2: ะ
1: เตยสังลาของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟังคืน95นะคะ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายได้ครับพี่นี่เด้อ
2: เคยเบิ่งในสดด้วยค่ะแต่เห็นในพิธีม้วนวันอยู่ผู้เดียว
1: อ๋อยู่ผู้เดียวป่ะครับเนี่ย
2: แต่อยู่กับแฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แฟนค่ะดีเจอยู่ผู้เดียวบ่สนใจใครเลยนี่ไหล่
1: ฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับอ๋อแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไลฟ์สดอยู่บ่ครับนี่ครับ
2: บ่ค่ะมือวาดก่อนเน
1: ี่
2: ยค่ะอ๋อ
1: มือวาดก่อน
2: วันอาทิตย์ก่อนค่ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นบอกครับ
2: แฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมจะตอบย่างเดียวแล้วบ้างเนี่ย
2: จะมีเน็ตขัดตอนนี้ทั้งยื
1: นได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหนามดจะหายได้ครับเด
2: ้อ
1: ครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีชีเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหดัง TikTok นี่แบบหูสนั่นวันไหวเลยนะฮะเตยสังล่านะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเตยสังล่า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณดอกไม้สวยๆรางวัลน้ำใจจากทุกท่านด้วยนะคะใบฝนสุธิยานะคะมอบเสียงเพลงให้กับพี่ๆทุกๆท่านขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1 ซองผสมน้ำเย็น1 แก้วช่วยให้สดชื่น

ไอออนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:43 เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนต์ยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่รัสด้วยนะจ๊ะพี่รัสคิดถึงผมอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัสนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดๆแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้ซดน้ำเนาะเอ๋ถ้าเป็นแบบไวว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อยผมพูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีอ๋อพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทม.ฝนกำลังจะตกนะครับเอ้าแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทม.เลยพีระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหเห็นแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงฮะทางพระประแดงป่ะฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่ไหมฮะแถวๆเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยครับแถวนั้น ไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเอ็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่เดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้โปร

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่แต้กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนำกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าเนาะเนี่ยพี่สุมาราบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อพี่กินไก่ดิบพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะฮะหิวซอยจุ๊อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนครับเสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนจนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
8: ระ
7: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เลิศอะ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ๊ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: พี่บังเอิญค่ะ
1: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: จากสุโขทัยค่ะ
1: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
2: อำเภอศรีสำโรงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่เราได้คุยกันตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
2: ทางวิทยุค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ดีเจที่แรกตั้งใจว่าจะขอต้องฮักให้สุดใจขอหน้ายิ้มเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ได้ครับผม
2: ขอเอาต้องฮักให้สุดใจอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะและดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
1: อ๋อได้เลยครับพี่บังเอิญครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้จ้า
1: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: ในใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะ
2: นะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีแต่สาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะศรีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพราะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าว
1: จะไปไปนะ
0: ไปนะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงจะไปนะครับโอ้โหของเก๋วรรณการนะครับผมสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไป
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่เจ้าถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
4: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล้ว
3: อ๋อผมขับรถยนต์มาพี่
4: อ๋อขอให้เปียกครับ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00 น.จนฮอด20:00 น.คือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฟันดีสุขุสุขคนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM 95สามงานเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแมนบอต้นฮักพร่มจันพ่อนใดพ่อนจันนะพ่อนผิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กสเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทาง SMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิงโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการบินดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพย์สุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่ทันลูกตาลชนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรทัยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชน์ค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชน์ได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบตรงโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการงงการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแว่นมานครซีธรรมรัตน์บอกว่าทักทายจ้าพรีโอสนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะคุ้งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้16:17กันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอนุชคุณนนวิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีโอ้สุราษฎร์ธานีออกเสียงผิดนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทางเดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30แล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคุณฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชีวิตใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องล
1: ู
2: กโหนดแล้วเหร
1: อโอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคยชอบหวานหอมอร่อย
1: โอ้แม่สุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี้
2: อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
1: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี่แล้ววันนี้อยาก
2: ร้อนได้หน่อยนึง
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
2: ชูทางใจของฝนค่ะ
1: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้ยุคนี
2: ้ทันสิ
1: งั้นต้องร้องได้สักหนึ่งท่อนอ่ะเชิญเลย
2: เราไม่ได้จำเสียงไม
1: ่
2: ได
1: ้อะไรล่ะพี่สักนิดหนึ่งไม่ได้หรอ
2: จำเนื้อไม่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวผมบอกเนื
2: ้อ
1: ต้องแอบมอง
2: เ
1: พราะเจ้าของ
2: ต้องแอบมองเพราะเจ้าของเขามีดูโดดเด่นดูดีเป็นสามีเขาซะแล้วเราได้แค่นี้
1: เก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: ไม่เพราะเลยอ่ะเสียงไม่เ
1: ห็นมองไปใครพี่วันมิสา
2: อ๋อว่าไม่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต
1: ้
2: สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองค่ะน้องจำไม่ใช่แล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไม้อ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็เอฟซีFM95 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก
2: ็คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: แล้วครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
2: เหม
1: ือ
2: นถูกหวยเลยที่เคยถูกหวยที่หวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: โอ้ยฝันนั่นเนาะเอ้ยเนาะโอ้
2: เนี่ยเสียงน่ารักกันจ้าน้องโอ๊ต
1: วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพี่วันมิสาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
2: ค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ

0: บ๊าย
1: บายครับสวัสดีครับหนึ่งสายท่าไม้ครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดเปิดโลกเล่นโลกเปิดเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTM FM 95Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชมรับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4:30เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ชูทางใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95ตรงนี้5:00 PMนะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝากไว้

เออเอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอิ๊กสวัสดีด้วยนะครับกราบสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อยื้ออ่าให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงแพงแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมน้องไบรท์บอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโดเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั่งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไบรท์นะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะอุกอิกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขาก็เขานอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อนนี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิพย์สุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็คชื่อกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้

0: นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTF FM 95พี่ไรปรับปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคุณแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยอู้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดูเอ็นดีเจค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่สิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4 ทุ่มครึ่งนี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวแบบไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมีแล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักแม่วังหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเอ่ยทั้งใบบอกว่าแกงพี่เมย์นะเดอะนี่ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณาธานสักนิดหนึ่งผ่านคุณฟังย้อนหวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณาธานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่องั้นจากพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สวดไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโรคมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายก็ได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43 PMมาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 4:49 PM นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM กาชาดมิเกลลูกทุ่งมหานครมาทักทายคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันสักนิดนึงคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตรนะจากพิจิตรเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตรนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตรคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวก๊กเนาะคุณหนูดีแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตเนี่ยบอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-50,000 พอไหมคะโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปริตาอยากเลี้ยงดูผมใช่ไหมพี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้อง เอาใจเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตาย อดีตคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็อ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้4:51 PMฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะพี่สเวพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันทีช่วงดงช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ 5-60,000 พอดีเลยกำลังหาที่ปลอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

0: ใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะบอกให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเลยแนวๆครูทิชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมทิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: วันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้แทนน้องลูกตาลชนนิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต23นาฬิกาเกือบอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดี
2: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไมค์ไหมสายนี้เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
3: ไม่ได้เรียก
2: เอา
3: แต่ไ
2: ม่รู้อะไรนะอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
3: ฮัลโหลคร
2: ับ ฮัลโหลฮัลโหลเฮียแหละครับน้องแวนน้องแวน
4: ครับผม
2: บ่ายดีนะครับ
4: บ่ายดีครับบ่ายดีคร
2: ับ สบายช่วงไหนของร่างกาย
4: ทั้งตัวและหัวเจย
2: ทั้งตัวและหัวเจยนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชพันเพื่อมั้งครับ
4: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างคร
2: ับ ครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนาะ
4: คร
2: ับผมมืดๆนะ
4: คร
2: ับ
4: เริ่มมืดๆนะครับ
2: อ๋อแต่ไม่มีฝน
4: คร
2: ับ
4: อ๋อ
2: แล้วฝนไปไหนล่ะครับ
4: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คร
2: ับนะใส่ไม่ตามผ้าฝนล่ะมีแฟนชื่อไรนี
4: ่ไม่มีครับไม่มีคร
2: ับ ใส่โซดแล้วครับ
4: โซดครับ
2: โซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
4: แต่ไม่มีแฟนครับผม
2: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้ว

0: เอ้าค่ำอย่างเดียวเลย
1: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะ
1: เรียนจบก่อน
0: อ๋อนี่เรียนจบแล้วแต่ก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่าว
1: ใช่เรียนต่อฮะ
0: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เพลงอ่ะสารามจากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
0: โอ้โหแม่ MC2 นะไม่ใช่ MC2
1: MC2
0: อ๋อ MC2 อ่าผู้ผีเพี้ยนข้อไพ่กันครับผม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้นี่ๆๆน้องบ่าวนะครับมาวันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
1: ได้ครับ
0: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
1: ลืมเลยคร
0: ับ เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
1: ไม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อ่ะแต่จำไม่ค่อยได้คร
0: ับ อ๋อปกติก็ฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอ
1: ไม่ค่อยตลอดครับผม
0: อ๋อไม่ตลอดนะ
1: ครับส่วนจะฟังช่วงบางครั้งจะเป็นช่วงพอวาสุบ้างพ
0: ี
1: ่พิมบ้าง
0: อ๋อเดี๋ยวนะนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจัญญาเหรอฮะช่วงเช้าๆเนี่ย
1: ครับผมช่วงเช้าครับบางครั้งครับผม
0: เหรอถ้าชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจัญญาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
1: เขาหน้าตาดีครับผม
0: หน้าตาดีเสียงดีไหม
1: เสียงดีครับผม
0: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
1: ฟังอยู่ครับคู่กับพี่อุ้มฮะ
0: โอ้ก็เช้าเช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
1: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงอะคร
0: ับ ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะ สุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งแล้วสตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
1: น่าจะลูกทุ่งนะฮะ
0: ลูกทุ่งเนาะ โอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแหวนในฐานะเป็น FC
1: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับ
0: เยอะเยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไงพ
1: ู
0: ดดี
1: ๆ
0: อ๋อเขาร้องเพลงเยอะเออดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายหาผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายค่าโทรนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มาขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
1: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
1: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
0: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไมด้าชอบขัดไหมชอบขัดไหม
1: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่คร
0: ับ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไมด้า
1: ครับ
0: โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจัญญาช่วงเช้าเนาะ
1: ครับผมจะพยายามฟังนะครับจะติดตามทั้งผอ.วาสุพี่พิมพ
0: ์
1: พี่โอ๊ตช่วงพี่โอ๊ตบ้างช่วงพี่แทนช่วงพี่มี
0: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เฮียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
1: ฟังบ้างช่วงเยวฟังบ้างนะ
0: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะยอกๆไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
0: โอเคอ่ะจุ๊บ
1: จุ๊บ
0: หนึ่งสายหน้าไมค์ครับคุณฟังน้องแวนแม่นี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดนึงมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนหมุนแขนกันคูณครับคิดฮอตทุกคน

0: เศร้าเ
1: ออรักจริงๆเลยพระกันออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริโอน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอมซีทูนะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากไอ้ม่นแค้นแก่นคุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มเนาะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบพระคุณด้วยที่แวะเข้ามา5 ทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยพี่กระแตคุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุ๊บๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกขาเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่พิสิทธิ์พงศ์ก็ยังคงพิสิทธิ์ศักดิ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่แอ๋วก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยอ่ะคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ต่อป่านนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
2: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2อ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องโอ๊ตมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซโจ๊ะโจ๊ะเลยหรือเปล่าโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่น้องใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: เพลงที่ติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยแล้วกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชันที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่านี่เพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากที่ทีเร็กซ์ครับผมเต้ย

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มและ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะเถอปัญใจครับอัศนีวสันต์คุณวอนจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวยน้องเมติชาไปแล้วครับผมฝันดีครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: การเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจื่อบอนะเออแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า
1: ฮิตมาราธอน
0: กระสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะมาถึงคุณผู้ฟังอ่ะมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็น่าจะปรับปรุงประมาณนึงหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะเออไม่กดตัดลงตัดไลฟ์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเขาแบบว่าโวยวายบอกว่าทำไมอ่ะทำไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะเออบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดมันหลุดทุกคนนะเออวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่ไหมแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะเออบางทีส่งสติกเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเออเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กตรงนู้นเออสวัสดีพี่ช่างชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วค่ะมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ทีเจมาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้าเนี้ยมันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้างเลิฟดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อะเออมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหมเออจริงๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะเออแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30วิถ้ามันรู้สึกช้าช้ารู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออมีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูสิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็แก๊กแก๊กอะนึกออกปะเออก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน่ะอ่ะเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลออะเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆอ่ะนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเออเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลัง

บ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ๊ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะเออขับรถกันเยอะขัด

แล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอ่ะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดตรงติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้ายอ่ะแล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบเออช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเออมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดจี๊ดๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยเออมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็กายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสต์ถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายสเวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: สเวง
1: พี่สเวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: สเวง
1: ก็สเวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: คร
1: ับ เริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่แสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีคืนนี้ฝนตกทั้งบ่ายโมงถึงหกโมง
1: อ๋อเหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็นๆ
2: ดีนอนเย็นๆดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอะหรือแค่ปล่อย
2: ๆแรงแล้วแรงไปตอนหกโมง
1: แรงไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยๆมาเฉย
2: ๆตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆเล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: แล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ดีตอนเด็ก
1: ๆเออจริงเออตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะทำไมอาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งเอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: ไม่ตกแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกยังไม่ได
1: ้เออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได
2: ้เก็บน้ำไม่มีเป็นไร
1: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่โอ่งแล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: เออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
2: ไม่ได้ไปไหนพิการ
1: พิการส่วนไหน
2: ส่วนตา
1: หนูก็พิการเหมือนกันนะ
2: พิการใจอ่ะ
1: เอ้ยไม่สมอง เริ่มผิดๆเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงงมึนมึนกงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสายตานี่คือ
2: พิการสายตาทั้งสองข้าง
1: อ๋อเหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ใช้หูฟัง
1: เหรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
2: ก็เหมือนเดิม
1: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
2: ร้องไม่ได้ชอบฟ
1: ัง ร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: เพลงฟังนางเลม
1: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
2: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
1: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทอง

0: มีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: สักยาม
0: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วก็
1: สักยามเพชรชมพู
0: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ แต่เอาเวอร์ชันน้องเดียวเนาะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
0: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
1: แล้วแต่สองคนเนี่ย คนไหนก็ได
0: ้ระหว่าง
1: เสกศักดิ์กับเสียงเปล่ากว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
0: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสาย
0: ได้เลยฮะไม่มีพิเศษให้ใครเป็นพิเศษหรอ
1: ให้น้องนั่งใหม่ก็ช่วย
0: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะขอบคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
1: ครับครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้าง

0: มาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของเราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซัพพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซับพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เท่อุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพี่เท่อุเทนค่ะ
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ทีเนี้ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนเนี้ยมันก็มีปัญหาของมันเนาะหนูอ่านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทําไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อยเย็นซะด้วยแต่ละคนอะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี้ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราแล้วก็ต้องตัดทิ้งไปเลยก็เปลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันจะทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ถือว่าโซเชียลทำให้เกิดนะคะมันไม่ทำให้เกิดโดยตรงแต่โซเชียลเนี่ยมันทำให้มีอาการคล้ายสมาธิสั้นมันเกิดขึ้นชัดขึ้นโดยเฉพาะสมองของเราเนี่ยเวลาที่โดนกระตุ้นตลอดเวลาหรือว่ามันเริ่มล้าแล้วเพราะเราดูโซเชียลเยอะดูโซเชียลนานเกินไปสิ่งที่เกิดในโซเชียลลองพิจารณาดูซิว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเราสมองเราชินกับโซเชียลสั้นๆเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอมันแค่15วิคุณผู้ฟังมันตัดเพลงสั้นๆเอฟเฟคสั้นๆบางทีดราม่าบางทีดูแบบซีรีส์แนวตั้งอะไรเงี้ยกระตุ้นอารมณ์ของเราในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เวลาที่เราจะอ่านงานยาวๆหรือว่าเวลาที่เราต้องอ่านหนังสืออะไรสักอย่างที่มันนานๆเป็นชั่วโมงเงี้ยสมองเราจะรู้สึกว่ามันช้าเกินหนักเลยนะบางคนน่ะเพื่อนน้องเมย์เวลาดูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะกดคูณ2คูณ3เพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นน่ะอันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนนึงแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือนไลน์จะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไง

มันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิด TikTok เดี๋ยวก็เปิด Facebook เดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดๆนั้นจริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมมันทำให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่ไหมแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจำนวนมากตอนนี้มีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินมาดื้อดื้อดื้อดื้อเสียงเนี้ยเสียงเนี้ยดื้อดื้อดื้อดื้อแบบรออินเทอร์เน็ตมันนานมากตอนนั้นอ่ะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอ่ะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับอะไรอ่ะไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอ่ะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมติเวลาเราจะนอนอ่ะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงรู้ตัวอีกทีตีสามแล้วอย่างเงี้ยตีสี่แล้วตีห้าแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะมัลติทัสกิ้งตลอดก็คือแตะนะบางทีมันเบิร์นเอาด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณนึงที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอ่ะยาวๆอ่ะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนๆๆๆๆลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปเนี่ยเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์แล้วเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสายวิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบตื่นอยู่กับเราอ่ะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูดอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมืองอันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ 3-5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยเรื่องสมาธิของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆที่เซิร์ชมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงทางเดินชีวิตและชั่วโมงหน้ามารับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ02 24

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เห็นไหมล่ะหนูไม่ได้แกล้งนะเฟซบุ๊กตัดอีกแล้วเห็นไหมร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องหนูห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะหลุดอีกแล้วตอนนี้หนึ่งสายนะไม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: สาวคนสวยโดยเสน่ห์น้องเมธิตาค่ะ
2: พี่หนามดิบใช่ไหม
3: ครับผม
2: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครเอลทีเอเดน95ทุกๆท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
2: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิษฐ์อยู่ลำปางแม่มอครับ
2: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวไม่ได้กี้ไปก่อนแค่ 5-6 นาทีผ่านไป
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มๆๆๆแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมันผมกลัวว่าจะคุยหน้าไม้ไม่ได้ขนาด
2: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
3: ครับ
2: นะ
3: มันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดัง
2: เข้าใจเข้าใจ
3: ใช่ไหมครับ
2: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวเอฟเฟกต์ชัดเจน
3: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
2: เออ
3: นะเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งแม่เสียงร้องกล้า

0: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะ
1: เออ
0: มันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยให้หัวใจเราผ่อนคลาย
1: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
0: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆเรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราอย่างเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาก็เรียกนั่นแหละคร
0: ับ หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
1: ผมไม่น่าจะไม่มีนะเพราะผมจะรู้ตัวเองไงเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะ
0: เรา
1: ไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่อยู่ไปข้าวป.1เลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
0: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอะคะเดินหรือ
1: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ฮะ100เมตร
1: ครับ
0: ม
1: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
0: อืมใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3กิโลอะ
1: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
0: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ย หนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
1: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
0: โอ้ยเหรอ
1: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนน
0: อ
1: ่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกันเลย
0: อ๋ออ๋อแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
1: ไปเรื่อยๆ
0: น่ารักจังเลยอ่ะ
1: แล้วมีคนที่เดินนำจะถือธงไปด้วย
0: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ 6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไป บ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลยไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าเออก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
1: ไปอยู่ไปได้ที่หนึ่งเลยไปก่อนเพื่อน
0: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วย
1: เออ
0: แล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วขี่จักรยานไปสักพักนึงหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้า ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้ว แล้วน้ำตรงนั้นอู้ยังเหม็นน่ะโอ้โหลงไปได้ยังไง แล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยาะเย้ยอ่ะเยาะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงดวงใจครับ
0: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
1: ก็มีอยู่หลายคนนะ
0: ฮะ
1: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เขามาให้ดีเจที่สาใต้บรรยายต้องของขึ้นเสียอะไรเดโอที่เอ็มเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็แม่นังก้อนและสาวเขียวลมก็ให้พี่วันที่สาสุโขทัยด้วยครับ
0: ครับพี่วัน
1: น้องเมย์น้องกวาง
0: ครับ
1: น้องแป้งน้องเมย์หลังไม้ดีเจด้วยครับ
0: ช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาตี้หาคนตีแบดเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมย์ให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนสนับสนุนในการตีแบดด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวกหาพวก
1: สามคนใครตีได้ดีกว่ากัน
0: สามคนเหรอ
1: สามสาวหลังไม้นะ
0: ระหว่างกวางเมย์และพี่แป้งใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะเป็นเมย์ใช่เพราะว่าเมย์เขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าเลยไม่ค่อยบาจีเท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบด

0: กันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้าใหม่เอี่ยมกิ๊กชะเออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
1: แล้วน้องเมย์แล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
0: หนูตัวหนู
1: ครับ
0: ตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู
1: ่
0: แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านนึกตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ยพอแบบว่าอะไรนะลูกแบตติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปลาอะไรเงี้ยเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเลือดโซเดียมอร่อยถูกใจใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผู้จัดมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุต่ออาการคัน
0: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลยแยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
1: วันที่หนึ่งวันแรงงานน่ะสายหน้าไม้ของพี่เพชรน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
0: ว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
1: ผมจำได้เกือบทุกตัวแหละ
0: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่นมพานะคะ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไม้ด้วยครับ
0: ได้ครับสวัสดีค่ะบอกพี่เมย์พูดเอาซะเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเรามาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ แฮมน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราอะเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะนะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ปะ เป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจะปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดั่งดวงฤทัยนะจ๊ะสี่ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โรคซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัสสวรรค์ค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกเซเลปี้เรียบเรียงก็โดยนิกเซเลปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเบทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะครองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่8ขออภัยค่ะ78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทัพพานี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกว่ายิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหะราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโขทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันจากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูลจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุง

ข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องบายหัวหน้าห้องของครูเมนะครับสวัสดีครับและก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีครับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละ เริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนี้นะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชีวิตใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ปมมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปมมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
2: ์ครับ
1: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้ฝากอยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ขอกำลังใจ
1: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบไปถูกเสียงถูกใช่น้องเพชรเด็กน้องกวางไม่น้อยลังมอย
1: นี่น้องกวางไม่น้อย

0: ไว้ด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: คร
0: ับพี่สวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะมันก็แปลกๆเหมือนกันนะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับ

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ชนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะแล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรธรรมมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าพึ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นาราเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรพันธกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีจ้า

ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวภูประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับนะพี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebook ต้องแจ้งนิดนึงว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ริกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคุณกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จากจังหวัดตากครับ
1: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่น
2: เย็นนิดๆครับ
1: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
2: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
1: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
1: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
2: กระต่ายพันธ
1: ุ์ธาอ๋อเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
2: ครับผม
1: เอาแล้วฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะอ๋อแต่ตรงสรุปเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
2: ครับผม
1: กระต่ายพนิพาคว้างเธอไม่พ้นใจนะ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: พี่น้ำเลยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
2: ครับผม
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วย
1: ลดแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: แบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับคุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพลงคว้างเธอไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับล็อกกันไซจากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชั่นจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูเซข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึง อีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บรรเทานะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2วันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจอกคิวฮิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับสังกัด White Line Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับเก่งทัชยะครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของคิดมาอะไรนะเพลงคิดมหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิพงศ์แล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรียงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอคาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็สองเพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็ก็มาดีคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งไนทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่รัตยากูดมอร์นิ่งนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่าคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทางเฟซทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400หลังใหม่นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเราจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริ่งออร์แกนิกนะครับสตาร์อ่านกินนะฮะ

จัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดจะจวดยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณเพื่อนฟังขอกันมันแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าแล้วหลายๆท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

0: Not now.
1: One, two, three, four. One, two, three, four.

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวไม่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับ4เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไปมีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สามหัวสามชาครับพี่คัตริยามารสีสายโจ๊ครับพี่จิ้งหรีดขาวบุ๋งเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับราย

0: ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละอายครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอร์พี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

รุณสวัสดิ์ค่ะตีห้าแล้วนะคะตีห้าสิบสามนาทีเช้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้

0: วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี่
0: ใช่ค่ะเช้าวันพุธนะคะที่13พืชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันในยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเรา2คนค่ะน้องรุ่งจามอนพิศวภาค
2: ครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะ LTM SM 95 Super Station นะคะสวัสดีพี่สลิสาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สีพี่ดงติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่พนมสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยเปิดเพลงเพราะมากเลยคราวนี
1: ้นะคะครับเพราะจริงๆ
0: ใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวมีสมุนไพรแจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่าพระโคจะเลือกกินอะไร
1: ค
0: ราวนี้ใช่ไหมรอดูรอลุ้นกันทุกปี
1: นะพระโคเสียงทาย
0: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลกระดกพลังคันแรกละก่อนนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใครที่จะทำนารอน้ำอยู่นะสมมติก็วันนี้คงจะดีใจ
1: แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนกรุงเทพนะพี่กรุงเทพนะใช้ชีวิตสุขสบายกันมา2เดือนกว่าๆนะครับปิดเทอมใช่มั้ยก็เดี๋ยวปลายบางโรงเรียนเปิดวันศุกร์นี้ครับพี
0: ่ศุกร์นี้บางโรงเรียนเปิดวันจันทร์
1: บางก็เปิดวันจันทร์เต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
0: ์ค่ะแต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี
1: ้
0: เหรอ
1: บางโรงเรียน
0: ดูสิ
1: โรงเรียนลูกเปิดวันศุกร
0: ์
1: แล้วเปิดครึ่งวันด้วยนะ
0: โอ้
1: เปิดวันศุกร์ก็เปิดครึ่งวันนะฮะแล้วโดนเรียนเลยลูกโดนเรียนก่อนยังไม่พร้อม
0: โดนก่อนว่าเลยค่ะอะไรลูกกับพร้อมอยากจะไปเจอเพื่อนแต่พ่อกับแม่นะยังไม่พร้อม
1: เดี๋ยวไม่พร้อม
0: สักวันนึง
1: จะไปส่ง
0: เดี๋ยวขอวันเดียวลูกนะคะขออีกสักวันหนึ่งหรือขออีกสักสองวันให้ไปทีเดียว
1: ทีเดียวเลยวันจันทร
0: ์วันจันทร์วันอังคารเลยหรือนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าร
1: ถลาก็คงจะกลับมาติดกันแล้วนะ
0: ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปเหมือนปรับอารมณ์เด็กหยุดกันไปสองเดือนกว่า
0: แต่ฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าอย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ได้ดีก็บอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นจะต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ดร.เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: านคนใหม่เนี่ยนะครับท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
1: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
0: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ากระทรวงได้ออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู
1: ่แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
0: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ย
1: โอ้
0: เออระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
1: ึดทำยังไงก็ทำอย่างนั้น
0: ตามกรอบอยู่อ่ะ
1: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองแม่จะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเอาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
0: ใช่อ
1: ย่างนั้น
0: จริงๆต้องเอาอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้น
1: แน่นอนชุดลูกเสือมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
0: แล้วยังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี่
1: ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้บางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
0: คร
1: ับ นะคะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่ร้อยสองร้อยนะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
0: ใช่
1: ตรงไหนจะมีไอตัวแอคเซสซอรี่มันอะมีอินทนูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่าถ้าดนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไปเลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1ทับ69 1ทับอะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งวันนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะมีอำนาจอะทำเลย
0: โอ้เขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับเดี๋ยวมีรองเท้าอีก339นี่เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเนี้ยชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปนะนะพันหนึ่งนะยังมีค่าจิปาถ่ายที่พี่สีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเด็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย 1,511 บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
1: ที่ต้องมี
0: ได้แสนที่ละวันเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าต้องแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
1: ใช่แยกค่ะ
0: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับแต่ถ้าพับเป็นพอผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
1: เนอะไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีบางคนนะบอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสือแล้วไม่ได้ราชการที่หกพระราชทานมาไหนนานลมแล้วเป็นร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
0: โอ้โหรัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับพ่อแม่บอกเขาแจกชุดฟรีได้แจกเลยสิชุดฟรีใช่ไหมเพื่อนรำลึกถึง

0: ไว้ได้ได้ได้แจกแจกก็ถือแจก
1: ค่ะเนาะก็เอาเลย
0: ถ้าปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่นะเรื่องค่าใช้จ่าย
1: ใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเป็นเงินเยอะอยู่แล้ว
0: ใครที่ผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยที่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกหาลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายยังต้องช่วยนะยุคนี
1: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะแต่ยังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
0: ครับผม
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาไม่ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังนี้หนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8 ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
0: หนีคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้อุตส่าห์ทำ MOU ไปนะ
0: ใช่
1: เนี่ยดู
0: นี่ขนาดนะคุณทำ MOU แล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ E8 นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะพอให้ไป5เดือนนะฮะ
1: โ
0: ตแต่เมื่อวานคุณจะที่พอดีกรมการจัดหางานนะพี่จะบอกว่าบางคนอ่ะไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
1: อยากอยู่ต่อหลบวีซ่านะคะ
0: ก็
1: จริ งๆเข
0: า
1: บอกว่าจริงๆอ่ะถามว่าถ้าหนีเนี่ยเขาก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยยังไม่มีปัญหาเนี่ยตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนสุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยนี่แบบเนี้ยก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องดง
0: ใช่ครับ
1: ฮัลโหลจ้าเขาจะไม่รับแล้วนะ
0: ครับผม
1: ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะเคาะประตูมาแล้วนะคะจะไปรับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
3: สวัสดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณต้มจ้า
0: ครับผม
3: จ้า
0: จากไหนครับคุณพี
3: ่จากอำเภอบานอนจังหวัดสกลจ้า
1: โอ้ค่ะเชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
3: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: ค่ะ
3: คือว่าอันมีรถเก๋งคันหนึ่งอันจนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบ
0: ชน
3: เขาไม่มีประกันเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
1: โอ้ไม่มีอะไรเลย
3: ไม่
1: หนีเขาหนีไหมไปเขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
3: อะไรนะคะ
1: หมายถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
3: ไม่หนีจ้ะแต่มาคุยกับตำรวจอุบอิบสงสัยเมาเลยจ้ะขับรถ

0: ตายลูกสะใภ้ขาเสียชีวิตเลยจ้ะ
1: โอ้
0: โหวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะ
1: ค่ะ
2: ที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขายังไงครับเขาว่ายังไง
0: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยกันกับผู้ปกครองกับตำรวจนะจ๊ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
1: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
2: ค่ะไม่ถามตำรวจก็ไม่ตรวจ
1: ตำรวจเขาว่ายังไง
0: ตำรวจเขาว่ามาอะไรแย่ๆว่าสันเขาว่า
1: เขาว
0: ่
1: าทางเราเสีย
0: ฮะ
1: ทางผู้เสียหาย
0: จ้ะเขาด่ามาเสียหายว่ามาอะไรแย่ๆเขาว่า
1: เพ
0: ราะญาติเราเสียชีวิตเนาะเราก็อยากไป
2: ค่ะแล้วขาด
0: หาขาไม่เจอนะ
2: ไม่รู้หมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยหรอครับ
0: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเนี่ยเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
2: ประมาทร่วม
1: ประมาทร่วม
0: ว่าประมาทร่วม
2: เอาแต่เขาไม่ผิดไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะ
1: ก็คือประมาท
2: คนเราก็เลยสงสัยว่า
0: เออ
2: แล้วตำรวจช่วย
0: ทางรถก็ไม่มีประกันจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกัน
2: โอ้ประกันจะไม่มีประกัน
1: ไม่มีอะไรทั้งคู่พรบก็ไม่มีเหรอคะคุณป้า
0: ไม่มีจ้ะ
1: ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ตัดไปเลยนะประกันไม่ช่วย
2: ก็ไม่มีแล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
0: อันรถมอไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอกเพราะว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
2: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
0: จ้ะ
2: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
1: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเป็นเต็มใช่ไหม
0: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำจบซ้ำเหมือนกัน
1: ค่ะอ๋อแล้วที่
0: เขาว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึง
1: อ๋อประมาณนั้น
2: จะคุยกัน
1: อ๋อเขาก็จะมาเนี่ยเพราะว่า
0: จ้ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกนั้นลูกสะใภ้อันลูกสะใภ้นั้นเพิ่นห่วง 300,000 น่ะจ้ะ
1: โ
2: อ
0: ้เขาว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่า
1: เขาไม่จ่ายเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
0: ไม่รู้โอ้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะวะ
1: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
0: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนาอะไรจ้ะเขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
1: ประมาทร่วม
0: จ้ะลูกชายเขาเล่าให้ฟังจ้ะ
1: อ๋อ
2: เดี๋ยวก็ต้องรอวันที่วันศุกร์นี้แหละนะครับวันที่วันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะบางทีเขาอาจจะเพราะเราฟังดูแล้วเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่นะ
1: ว่าจะประมาณไหนยังไงอ
2: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไป
1: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะตรงๆเนาะ
0: แย่ไม่มีประกันทั้งคู
1: ่ไม่ได้อะไรเลย
0: อายุ22ไม่แ
1: ก่20กว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
0: อันนี้จ้ะที่จริงนะขอน้ำตำรวจนะตำรวจว่าหายแต่กูให้เขาเลยหายจ้ะเขาเลย
1: นั่นแหละก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: จ้ะ
1: นะคะไปขอหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
0: ต้นกระทีทุ่มหัวในแก่บัดนี้อันเขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีห้านี่จ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวนะจ้ะ
1: ค่ะ
0: จ้ะเขาป้าว่าเขาต้องเมาแล้วขับละจ้ะ
1: โอ้แต่เราเป็นคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งโน้นเมาหรือไม่เมา

0: ในกล่อง
1: ว่าความเร็ว
0: ที
1: ่ความเร็วในกล่องนี่ว่ามันรถหาย
0: อ๋อค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการทั้งร่วงเนาะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้อยู่ที่อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม
1: ก็ว่าก็ว่า

0: มีท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะน้องรุ่งเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีนักกฎหมายให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับ
0: เอ
1: าคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัด
0: โอ้น่าจะได
1: ้โอ้บอก
0: ลองดูนะคะ
1: จริงมอเตอร์ไซค์เนี่ยพรบ.นั้นอย่าปล่อยให้ขาดนะพี่เด้ออย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบ.นั้นต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แล้วแค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะ
1: มัน
0: คุ้มมากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี้ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบ.ปิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ขาดจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โอ้
0: ค่ะ
1: มาเทที่มันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนะมัน
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี่นะครับขับรถปาดกัน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตาย
0: นั่นไง
1: ฝั่งรถเก๋งตายครับฝั่งไรเดอร์โดนจับไปครับโอ้โหเนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วย

0: ลมร้อนอะอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนเนี่ยตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นโอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
1: ค
0: ่ะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่คนก็ไปโดนจุดสำคัญเขาบอกเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับอกปักอกมีดปักอกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็เปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี
1: ่
0: นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ได้มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับบี้มาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนนี่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็เลยเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญเนี่ยฮะเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอกใช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบ
1: โอ้โห
0: เพิ่งป.1
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ์ขาดสติ
1: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะครับคือมันไม่คือเขาเรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
0: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไปอุ้ยขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์มันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวอย่างนี้มันอ้าวแล้วมัน
1: หาเรื่องละอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
0: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนอย่างเงี้ยมัน
1: นะครับแล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่อง
0: ใช่
1: จุดใดก็จุดหนึ่ง
0: ใช่ก็คือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้เพราะว่าเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยนะคร
1: ับ ใจเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอทนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทรับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขอหน้าศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจาก

0: ื่อนบ้านนี่แหละค่ะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเตชันดงตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะก็ชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งแน่นะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเตหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเตให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในขบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวีดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเตะพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีเยอะมากนะแก๊งเนี้ย
1: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี
0: ่ใช่ที่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการ
1: อ
0: ่ะแล้วก
1: ็ตั้งหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่
1: แล้วใส่ชุดตำรวจแต่เหมือนยามอ่ะ
0: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่ขอสมมติว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินแหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยและเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเตดอีกรอบหนึ่งจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่สมน้ำสมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: อืม
0: เล็กใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
1: ก็กล้ากลับเข้ามานะ
0: ใช่ก็คิดว่าก
1: ล้ากลับเข้ามาในไทย
0: โอ้ยมีใครจำได้ไหม
1: ครับ
0: ต้องขังลืมเลยนะคนแบบเนี้ย
1: ครับมาพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
0: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
1: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงานนะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับแต่การสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพกันเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยไม่มีใบบัตรอนุญาตทำงานนะครับถามว่าอ้าวแล้วทะเลาะอะไรกันนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขากับผู้ตายเนี่ยนั่งดื่ม

0: มาอยู่ด้วยนะคือเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลิกงานก็นั่งดื่มกันคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงกันครับเริ่มไม่ถูกคอกันละจากนั้นในหนูเนี่ยนะครับเดินไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นไปหิวไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจู่ๆเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนะฮะเดินมาโยนรองเท้าผ้าใบใส่ชามบะหมี่เขาเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยพี่เสียชีวิตเลย
1: โอ้โห
0: นี่ฮะคือแต่นี่มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็ไม่หรอกพี่มันก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอกันนะ
1: โอ
0: ้โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกลุ่มได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหโหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมที่ทำไมทะเลาะอันหนึ่ง
1: ที่ทำกับเขาทำไมนะ
0: ครับใจร้อนครับผม
1: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เทิงเชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังค่ะลุง
0: อ๋อครับ
1: เนี่ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์ที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแตะกล่องนะพวกดังมากยิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องนี้แหละเสียงดังจากการไลฟ์สดและรีวิวขายของอยู่เป็นประจำคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ห้าโมงเย็นละกำลังถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปลงรีวิวสินค้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะลุงของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนพอวิ่งออกมาดูก็เอ้าหลานล้มอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยเขาบอกคนในหมู่บ้านรู้พฤติกรรมกันดีมักจะโวยวายอาณาวาสเป็นประจำบางครั้งก็โยนกิ่งไม้บ้างสังกะสีบ้างใส่บ้านคนอื่นเขาโดยอ้างว่ารำคาญเสียงซึ่งคนที่เป็นลุงบอกว่ายืนยันว่าหลานเนี่ยเขาก็ทำมาหากินทำอาชีพนี้ไม่ได้ทำเสียงดังขนาดนั้นแต่คู่กรณีชอบหาเรื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดตำรวจก็ไปจับกุมตัวนะคะปรากฏว่า เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่ไปอยู่บนดอยนนไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะความขัดแย้งอะไรที่บอกว่ารำคาญเสียงก็ไม่มีไม่เคยอะไรอย่างนี้เขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยตำรวจก็เลยไปค้นหลังบ้านนะคะจนพบชิ้นส่วนเป็นปืนแก๊ปเป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์แล้วก็ย่ามสะพายซุกซ่อนอยู่ที่เล้าไก่ติดกับรั้วบ้านนะคะซึ่งมีร่องรอยการซุกซ่อนใหม่ๆค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านอีกคนหนึ่งนะคะบอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้เคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านมานานกว่า8ปีเพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยชอบพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็ชอบสร้างอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นก็ไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้แค่ประมาณ 6-7 เดือนนึกว่าจะนิสัยดีขึ้นกลับมาก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญชอบยิงปืนขึ้นฟ้าด่าทอเพื่อนบ้านไปทั่วถือว่าเป็นบุคคลอันตรายของหมู่บ้านค่ะลุง
0: อ๋อคือคนหาเรื่องดันไปเจอดันไปอยู่บ้านติด

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะต้องร่วมหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะไอ้พวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือ
1: ครับผม
0: ในวันนี
1: ้เออสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่สิจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: ภูเก็ตก็มีฝนใช่นี่ค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: ก็จะไป
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมากแถมกระซิบว่าไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ถูกมาก
1: เออได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้จนจองเผื่อไว้ก่อนเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อว่าเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เออเขาเปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตัวอุ้ยแบบเจ็บใจมากเคยเจอ
1: ตายแล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลย
0: เช็คหน่อยจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตัวมันถูกไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว่า
0: เขา
1: ให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เช็คก่อน
1: เขาให้เช็คอินออนไลน์ได้
0: ใช่แล้วเผื่อเขาส่งเมลอะไรมาคือถ้าวันนะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: พรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่สีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับพยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟหนึ่งมีแค่นี่แหละ 4-5 ใบเราอุตส่าห์ได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจดิ
0: โกรธตายเลยเออจริงๆโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอือมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นน้องด้ง
1: อ้าวทำไมครับกล้าเลือกอะไรครับ
0: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้พี่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิคะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่พี่เบลล่าราณีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
1: อ้าวคนดังซะแล้ว
0: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่านี่ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่เบลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวเราะทั้งน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิป นอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อง
1: แต่ถ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
0: ใช่ดู
1: ทางนี้ไม่ใช่เขา
0: อยู่ดีๆก็งานเข้าอ่ะแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าเขามีที่เราโดนตรงนี้นะ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
1: หรือไปจับดอกซากุระเขาบ้างตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็อาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่ามือไว
1: ครับ
0: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของถังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะลุงชอบหยิบชอบจับติดมือกลับบ้านไป
1: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภาตอนนี
0: ้ยังไม่คลอดนี่เนาะ
1: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่า
0: เซย่าน
1: ะคนก็ไปเน้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจื
0: ออ๋อต้องเซย่าโตแล้วเป็นสาวแล้ว
1: เนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
0: คนก็แค่ชื่อซ้ำได้อยู
1: ่ใช่เฮงแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซ่ให้มันต่อท้ายเรซซิ่งก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคนเรซซิ่งกับเซอะไรดีเซอะไรดีทุกคนก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบก็เลยนะนะฮะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธ
0: ิ์
1: นะครับก็ได้ก็ความหมายดีทั้งคู
0: ่ความหมายดีมากใช
1: ่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเซย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ำกับใครชื่อเด็กนะยุคนี
0: ้ก็ซ้ำกันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
1: ที่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีสองเซย่าใช่ไหมลูกคุณพีทก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
0: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
1: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
0: มีจังเยอะแยะ
1: เยอะแยะนะ
0: เยอะค่ะ
1: คุณแม่แหม่มมาก่อนเนี่ยดาราแหม่มงานแหม่มจินตลา
0: เออนั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไปเยอะขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ต
1: ั้
0: งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
1: แกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกสื่อก็คงเรื่องของตรู
0: ครับทราบแล้วว่าเพราะอะไรมันไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
1: เขาจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
0: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆเขาก็กึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณชายสก็อตกับพี่ชายคุณพายสุนิทพี่ลมพักดีหรือพี่หรือว่าสก็อตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่เขาบอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปเดี๋ยวจริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุมิตรบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่ตอบสั้นๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดแล้วพูดใส่คลิปค่ะน้องดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณทรายซึ่งมีกันสองพี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมากไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายครั้ง
1: นี่เป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้น
1: ๆครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค่ะ
1: เขาใช้คำว่ามันถ้าผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงเลยเขาใช้คำว่าใครนะครับ
0: ก็รับฟังได้นะ
1: อืม ครับก็ปฏิเสธไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: กีฬาไหม
1: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
0: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
0: ฟรีด้วยนะ
1: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
0: แล้วมาขายต่อเหรอ
1: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาโอ้พันสามร้อยล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มให้กับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการ อนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไปนะ AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนภาคเขาบอกคนภาคค่ายเนี้ยภาคสนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนภาคอย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนรู้ภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่เป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
0: ย้ายชดเสียตังก็พอใครจะภาคก็ภาค
1: เสียตังก็พอนะครับ
0: นะคะสไตล์การภาคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เอาเป็นว่าอย่างไรเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลเขาเปิดช่องนะ
0: ค
1: ่ะเปิดช่องเพราะ 1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้ใช่ไหมครับเดือนเดียวบอลเดือนเดียว 1,300 ล้านโอ้โห
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัวร์
1: ครับผม
0: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงจากกรณีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะน้องด้ง
1: ครับ
0: ในรายการเราช่วงชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนพดลโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตามราคาที่เขาลงทุนไปประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต่อไปขายที่ไหน แน่นอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที่ก็คือสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะคะวันนี้น้องต้องมีหนังสือที่แจ้งข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนะฮะทางสหกรณ์การเกษตรป่าแดดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับนะเร
0: ื่
1: องแรกเขาบอกเกณฑ์การรับซื้อนะครับของทางสหกรณ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับสหกรณ์เนี่ยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจะอิงราคากลางและอิงราคาตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยอิงราคากลางจากกรมการค้าภายในนะตามสถานการณ์ตลาดจริงของชมรมหรือสมาคมโรงสีนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวของสมาชิกในเขตอำเภอป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงการรับซื้อเนี่ยสหกรณ์บอกว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการวัดความชื้นด้วยนะหรือสิ่งเจือปนเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะดูเพียงแค่อายุข้าวความสุกความเหลืองพอดีของข้าวเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นเยอะขึ้นการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา
0: อ
1: ีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับตลาดที่สองเรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปลังนาปีจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยฮะเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการติดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่ศรีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์บอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำข้าวมาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คือสู่ชุมชนวัดโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับการลดต้นทุนการผลิตนะครับก็มีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1 กิโล5 กิโล25 กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับพี
0: ่ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ย อย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสากลรับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสากลการเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องดงอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสากลเองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องรุ่งน่าสนใจแม่เน
1: า
0: ะมี1
1: กิ
0: โล5กิโลและ25กิโล3แพ็คเลย3ขนาดเนี่ยใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สากลการเกษตรป่าแดดได้เนาะ
1: ครับผม
0: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537561111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสากลป่าแดดเองเลยค่ะเขาทำแบรนด์นี้ออกมา
1: ใช่ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
0: ค่ะนะก็เพราะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสากลจะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สากลได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสากลจึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเออเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสากลใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะดง
1: ครับ
0: เออเนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกมีปั๊มน้ำมันด้วยนะโอ้แสดงว่าเป็นสากลที่ค่อนข้างใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
1: ้ครับผม
0: ก็เป็นที่เข้าใจ
1: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
0: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะมีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้น่าดูเลยนะคะอันนี้คือช่วงอย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเงียบมากน้องรุ่งคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกแต่เนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปจนหมดแต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าปลาหมึกยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็ในคลิปเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าข้าม่วงกาญจนบุรีก็คืองานในอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้สู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วก็ขายไม่ได้
1: โอ
0: ้
1: ครับ
0: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องดงจนจบ
1: งานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
0: จริงเป็น
1: การเจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเรียกก็เรียกวะขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
1: ครับขายดีใช่ไหม
0: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลย
1: ค่ะนี่มันก็เป็นโอกาสว่าจังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าตายไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี
0: ้ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเอาเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากมากปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
2: โอ้โหแพ้ทำไม
1: โอ้โชคดีไปโชคดีไปนะครับพาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีเนี่ยมันมีป่าสิหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจ
0: อ
1: ลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนี่เป็นคลื่นความร้อนเป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยแล้วทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้ามาได้ยังไงนะครับเจอสัญญาเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พลัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนา
0: ะ
1: นะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะทีนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
0: โอ้ไม่ไกลเลย
1: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหต้องเดินป่าโพงหญ้าป่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมบางคนบอกต้องทำลิสต์แบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างนี้คือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันก็มีประโยชน์ดีถ้าเราจะไม่อยู่ต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอะ
0: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
1: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอะก็ต้องขังอะขังก็ต้องขังอะใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่ะโอ้ไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบนี
0: ้
1: อันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
0: ค่ะก็ปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้นะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
1: ฟาดด้วยแส้
0: อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส้เนี้ยอยู่ที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่า ไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่ามันจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าก็บอกว่าเขาก็กวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะสักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งเนี่ยไปเงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะกูไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากทำอาหารด้วยของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่าสามวันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีก็ออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะโอ้10วันแล้วแผลไม่หายอ่ะคิดดู
1: ครับ
0: มันอะไรกันเนาะ
1: โอ้ลงอาคมเนี่ยพี
0: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแค่อาคมของเจจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะนะคะอยากมีครอบครองสักอันหนึ่งไหมแม่เนี่ย
1: ก็ฟาดใครดีฮะ กลัว
0: ฟาดให้ยับใครก็ตาม
1: มันจะโดนฟาดเอง
0: ไม่เอาใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองนะเอาแจ้ได้แหละฟาดให้ยับเลยเนาะขอให้คุณป้าน้อยหายไวๆนะคะแต่กลับมาขายของนะไอ้เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจจัดการไปเนาะไปสอบสวนกันด
1: ู
0: นะคะขอให้เปิดร้านได้เร็วๆตาเพลงกดสักเพลงหนึ่งนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
3: สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกันหรือยังนะครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกรอบมาเลย
3: โอเค
4: พง
5: เยี่ยม
6: แม่ชิมจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกองเพีย
11: ใช้ตราฉลากทองไง
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับครับพี่ศรี
2: เชิญค่ะ
3: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14ถึง18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี
2: ่โอ้โห
3: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้วช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า14ถึง18เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมหมดเลยนะกทมเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีอีกถ้าผู้ว่าชาติชาติต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ965เก่าอ่ะพี่แกบอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอเป็นรักษาการเนี่ยการไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออกเขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่ายเพราะฉะนั้นปลัดกทมใช่ไหมเขาต้องขึ้นมารักษาการแทนใช่ไหม
2: ใช
3: ่ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม.
2: ถ
3: ู
2: กต้องค่ะ
3: โอ้ยอย่างนี้พี่ศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
2: โอ้โห
3: ก
2: ็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
3: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าแต่มันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
2: ก็ใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูซิว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
3: ใช่ครับ
2: ปัญหากรุงเทพมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่วนเวียนกันอยู่เป็นสิบปีใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับใครจะไปชิมไส้กรอกบนทางเท้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับ